0: to read
1: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
0: Play Store
2: และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สวัสดีครับคุณน้องเย็นนี้ไปดูหนังกันไหมมีหนังเพิ่งเข้ามาใหม่น่าดูมากๆเลย
1: ไปค่ะไปค่ะแต่ว่าหนูมีงบจำกัดเอ้ยไม่ใช่หนูมีงบจำกัดนะคะเพราะว่าเดือนนี้ใช้เงินเกินตัวไปหน่อยพี่ทินต้องเลี้ยงหนูด้วยนะคะ
0: ได้ครับไม่มีปัญหาพี่เลี้ยงได้อยู่แล้วแต่คำที่พูดผิดคำว่ากำกัดรู้ไหมครับว่ามันมีความหมายนะ
1: เหรอคะมันหมายความว่าอะไรคะเหมือนกับคำว่าจำกัดหรือเปล่า
0: แล้วน้องเข้าใจความหมายคำว่าจำกัดอย่างไรล่ะครับ
1: คำว่าจำกัดก็หมายความว่ากำหนดขอบเขตหรือขีดขั้นเอาไว้โดยเฉพาะจะทำเกินกว่านั้นไม่ได้ค่ะอย่างเช่นข้อมูลที่จำกัดทำให้สรุปเรื่องได้ไม่สมบูรณ์คำว่าจำกัดตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า limit สะกดก็คือ limit เป็นคำที่ใช้กับเรื่องทั่วๆไปค่ะ
2: ส่วนคำว่ากำกัดมีความหมายว่าจำกัดให้แคบเข้าเป็นศัพท์ที่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงบัญญัติขึ้นให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า restrict สะกดRESTRICT เพื่อใช้ในกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคำว่าของต้องกำกัดหมายถึงสิ่งของที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษเมื่อจะนำเข้าหรือส่งออกเช่นยาหรือเงินตรา
1: หนูพูดผิดคำเดียวได้ความรู้เยอะขึ้นเลยนะคะขอบคุณพี่ทินมากค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับแล้วเจอกันประมาณ6โมงเย็นนะครับ
1: ได้ค่ะแต่พี่ทินอย่าลืมนะคะว่าหนูมีงบจำกัดค่ะแล้วเจอกันนะคะ
3: มาตามติดดีเจสอนหน้า
4: เพราะว่าความหล่อของเรา
3: คือส่วนหนึ่งอ่ะเขาก็ถามว่าคือพี่จะปล่อยชุดขาวไงอ๋อ
4: ไม่ใช่ขา
3: วคนนั้นปล่อยชุดขาว
4: ชุดขาวก็จะเท่เลย
3: แต่ลืมไปว่าใส่กกน.สีชมพู
4: คือกะที่ว่าเดินตามไปดูเนี่ย
3: คือที่พี่เล่าให้ฟังน่ะ
4: เออ
3: คือพี่วันนั้นน่ะฝนตก
4: เออที่พี่เล่าให้ผมฟังแล้วล่ะ
3: ฝนตกแล้วพี่ไปใส่ดันไปใส่กกน.สีชมพู
4: แล้วเรียบร้อยเลย
3: คือสาวสีราชเห็นแล้วตกใจกรี๊ดน่าบอกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ใส่กกน.สีชมพูคะก็เลยมาถามก็เลยบอกว่าโอเคเรื่องเนี้ยให้รู้กันแค่15คนนี้เท่านั้นนะเป็นความรักอย่างแท้จริง
4: แล้วยังจำหน้าเขาได้อยู่ไหมแบบ
3: ป่านนี้น่าจะเข้าขึ้นเวรเป็นวอร์ดเป็นสไตล์แบบหัวหน้าแล้วแหละเพราะน่าจะแก่กันหมดแล้ว
4: ก็หลายปีนะ
3: น่าหลายปี
4: นี่จบมากี่ปีละ
3: พี่จบมาตอนปี55
4: ปี55ตลกเหรอ
3: ฮะ
4: ปีตลก
3: ใช่
4: 55
3: เออ
4: 2555
3: ครบ14ปีแล้วนะ
4: 14ปีนะ
3: เออ
4: ก็ถือว่าก็ไหวเนาะ14ปีไหวมากเลย
3: 14ปีเร็วนะน้องกาแฟจบมากี่ปีแล้วน้องกาแฟต้องถามว่าน้องกาแฟติดยศหลังจากเป็นทหารแล้วเป็นจ่าตรีมากี่ปีแล้วเป็นจ่าโทมากี่ปีแล้ว
4: ก็จ่าโทเนี่ยก็จริงๆจากจ่าตรีมาจ่าโทเนี่ยปี8เดือ นและจากตอนนี้ก็ผมว่าตีว่ายังไม่ถึงจะเกือบปีแล้วที่จะเป็นจ่าโทเนี่ย
3: จริงเหรอ
4: แล้วจะจริงแล้วราชการมาก
3: ็กี่ปีแล้ว
4: จะ3ปีแล้วนะ3ปีแล้ว
3: สามปีเออดีละดีละลาคิดจะลาออกมา
4: แ
3: หละ
4: ใกล้นั่นแหละ
3: ยอม
4: ยังอยู่กับนี่ก่อน
3: ฮะอ
4: ยู่กับพี่สอนก่อน
3: จริงเหรอ
4: เดี๋ยวเขาออกพร้อมกัน
3: คือเห็นว่าจะมีแบบให้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเออร์ลี่เหรอ
4: เออร์ลี่เหรอกันเรื่อง40เหรอ
3: 40เหรอ
4: เฮ้ยจริงเหรอ
3: เอ้าอย่าหาพูดอย่าแท้งจริง
4: เออร์ลี่40ไปทำอะไรอ่ะ
3: เป็นแนวคิดเฉย
4: ๆอ๋อไปทำอะไร
3: เดี๋ยวเขาต้องไปคุยกันอีก
4: เออ
3: ก็พี่ตั้งใจว่าพี่จะเออร์ลี่แล้วก็ไปเดินแถวสวนลุมน่ะ
4: สวนลุมเหรออ
3: ืม
4: อย่าบอกนะ
3: ว่า
4: จะไปหาอะไรกิน
3: แถวนั้นเพื่อนฝูงเยอะ
4: เพื่อนฝูงเยอะด้วย
3: ใช่น้องๆ
4: กำลังเดี๋ยวนี้เขามีฮิตออกกำลังกายกันนะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ออกกำลังกายอ่ะ
3: เป็นผู้นำเต้น
4: ผู้นำเต้น
3: พี่เนี่ยเป็นผู้นำเต้นส่วนหนึ่งด้วยนะ
4: เด้อ
3: ที่สวนลุมพินีนะแต่พี่ขี้เกียจไป
4: เกียจไป
3: ใช่อ้าวคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93มาทักทายคุณผู้มาทักทายกันหน่อยรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยเนี่ยเริ่มต้นด้วยคนนี้เลยน้องกาแฟ
4: สวัสดีครับคุณต้นคนนนบอกว่าสวัสดีครับบูเน่วิซีสวัสดีบะหมี่อบแห้งเลย
3: แม่ขายสปอนเซอร์แต่เช้าเลยนะถือว่าทำงานเก่ง
4: พี่ต้นนี้สุดยอดจริง
3: พี่ต้นคนนนท์น่ารักเรื่องคนนนท์น่ารักนะคุณณพันนิตาเขาบอกว่ายังไง
4: ดีเจหนุ่มคลอครูเอสเอ็
3: ม
4: นะครับถามถึงดีเจสอนด้วยนะคะเดี๋ยวจริงๆเมื่อกี้ผมเปิด
3: ใครอ่ะ
4: ผมเปิดวิทยุ
3: แล้ว
4: เมื่อกี้นี่เจอครูฟาเรนไฮใช่ไห
3: ม
4: ก็จะพูดว่าไม่รู้ดีเจสอนจะมาไหมครับเดี๋ยวพบดีเจสอน
3: คือใครอยาก
4: ไม่รู้เหมือนกันผู้ชาย
3: ต้องเป็นพี่อาร์มใช่
4: ไ
3: หม
4: ไม่แน่ใจว่าผมเราเปิดมากัน
3: คือเอาความจริงนะเอาความจริงอย่างแท้จริงนะ พี่อาร์มอ่ะเป็นเราพี่ไม่อยากจะพูดออกสื่อคือพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะเสียหายเพราะพี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยน้องก็รู้อยู่ว่าพี่เนี่ยผมยาวเป็นหญิงแท้พี่อาร์มมาจีบ
4: ใช่เหรอ
3: พี่อาร์มนะคุณรู้ฟังก่อนจะเข้ารายการเราน่ะตังกี้ใครจัดเมื่อก่อนน่ะเป็นดีเจญี่ปุ่นแต่ดีเจญี่ปุ่นเนี่ยนางรู้แล้วว่านางอ่ะแต่งหญิงสู้ดีเจสอนไม่ได้
0: แล้ว
3: นางก็เลยยอมแพ้
0: ยิงป่ะ
3: ตอนนี้นางเลยไปขายก๋วยเตี๋ยวตอนนี้นางไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่
4: ใช่ใช่ได้ยินอยู
3: ่นางไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปชิมนางหน่อยเห็นว่าเป็นรสชาติกระดูกที่เคี่ยวแล้วเคี่ยวอีก
4: เป็นการทำมาจากกระดูกอะไร
3: ก็เนี่ยกำลังพิสูจน์อยู่ว่าเพราะว่าตรงวัดอรุณเนี่ยแมวหายไปหลายตัวต้องไปถามที่ดีเจญี่ปุ่น
4: ดีเขาทำจากน้ำซุปกระดูกนี่หรือเปล่ากระดูกไก่กระดูกหมู
3: เคี่ยวเป็นเดือนเลย
4: ฮะเคี่ยวเป็นเดือน
3: นางเคี่ยวเป็นเดือนนางเคี่ยวเป็นเดือนนางจะไม่ทิ้งน้ำเลยนางบอก
4: คือสมมติว่าน้ำเนี่ยวันเนี้ยยังเหลืออยู่
3: ใช่
4: พรุ่งนี้เคี่ยวอีก
3: เคี่ยวอีก
4: เคี่ยวจน
3: เคี่ยวจนกว่าจะหมดน่ะ
4: แล้วเมื่อไหร่จะหมดล่ะ
3: ก็น่าจะยากหน่อย
4: เรายังหาพูดหา
3: ทำก็เดี๋ยวต้องไปอุดหนุนนางหน่อยนะดีเจญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ฟังดีเจญี่ปุ่นเนี่ยที่จัดรายการก่อนดีเจสอนเนี่ยเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะ
4: ไปอุดหนุนได
3: ้เดี๋ยวต้องไปชิมเดี๋ยวต้องไปชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าอ๋อแต่คนก็บอกว่าก่อนจะเข้ารายการเราคือดีเจบอมหรออ
4: ืมดีเจบอม
3: ดีเจบอมหล่อไหมอ่ะเดี๋ยวต้องถามต้องดูก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าดีเจบอมยังไม่หล่อเนี่ยดีเจสอนจะพูดถึงยากหน่อย
4: ครับ
3: แต่คือเป็นแฟนอย่างแท้จริงก็คือดีเจอาร์ม
4: ดีเจอาร์มนะ
3: ดีเจอาร์มอ่ะพี่อาร์มอ่ะคือแฟนดีเจสอนอย่างแท้จริง จริงๆอืมนะ โอเคอ้าวเดี๋ยวว่างๆก็ลองไปชิมนะก๋วยเตี๋ยวนางน่ะ
4: ครับ
3: นะของดีเจญี่ปุ่นนะโอเคอร่อยอร่อยนะแต่พี่ยังไม่เคยไปชิมเลยไม่รู้นางขายอยู่แถวไหนแอบเห็นแวบๆใน Facebook คุณสายแสงแก้วบอกว่า
4: สวัสดีครับน้องสองดีเจนะครับกระทุ่มแบนฟ้าแจ่มๆค่ะ
3: คุณอรวรรณเขาบอกว่ายังไง
4: สวัสดีค่ะดีเจสอนตอนนี้เขาไม่ได้เรียกดีเจสอนนะ
3: เพราะว่ายังไง
4: เขาเรียกดีเจสอนสวัสดีค่ะดีเจซ้อน
3: เออ
4: นี่คนใต้ไปเนี่ย
3: น่าจะคนตายค่ะน้องกาแฟทักทายคุณผู้ฟังเป็นคนใต้หน่อยสวัสดีทักทายหน่อย
4: สวัสดีครับผมแม่พี่น้องทุกท่านสวัสดีไปยังแฟนครับแฟนรายการเนวิธรรมเรื่องดีๆประเทศยามเช้าด้วยนะครับกาขอบคุณที่ว่าข้ามาหัวเช้าๆวันนี้เราเจอกันหัวเช้าๆหัวรุ่ง
3: เก่ามาหัวรอกามาหัวเช้า
4: หัวเช้า
3: ทำไมต้องมีคำว่าหัวนำหน้า
4: ไม่รู้เหมือนกันหัวชาหุ่นเย็น
3: หัวแล้วตอนเย็นอ่ะ
4: หุ่นเย็น
3: จริงเหรอ
4: หุ่นเย็นวันเช้าประมาณนั้นอ่ะเหมือนกันวันเถียง
3: วันเถียง
4: วันหุ่นชาวันเช้าวันเย็นวันเถียง
3: หัวลุงนี่คือ
4: หัวลุงหัวลุงนี่คือหัวลุงนี่คือประมาณตีห้าเนี่ยหัวลุง
3: ตีห้าเนี่ยคือหัวลุง
4: หัวเช้านี่ประมาณ7 โมง 8 โมง
3: จริงเหรอเขามีคำว่าหัวนี่เหรอแล้วตอนเที่ยงอ่ะ
4: หัววันเถียง
3: ต้องใช้ว่าวัน
4: เถียง
3: วันเถียง
4: วันเย็นวันไ
3: หนวันเย็น
4: วันเย็น
3: คือตอนเย็น
4: ตอนเย็น
3: แล้วตอนค่ำอ่ะ
4: ก็หัวค่ำ
3: หัวค่ำตอนเช้าก็ไม่ตอนเช้า
4: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: จริงเหร
4: อ
3: เหรอแล้วกลางคืนอ่ะ
4: กลางคืนก็กลางคืน
3: เหรอ
4: กลางคืนก็กลาง
3: หัวขำหัวเช้านะ
4: แต่ยังแล้วก็นี่ด้วยนะ
3: อะไร
4: เวลาเราเนี่ยเป็นคนใต้เนี่ยเราต้องนัดกับเพื่อนดี
3: ๆทำไม
4: สมมติเราจะไปนัดกับเพื่อนคนที่สมมติเขาไม่ใช่คนใต้แล้วกัน
3: ทำไม
4: สมมติว่าผมนัดพี่สอนเนี่ย
3: พี่เป็นคนภาคกลางพี่เป็นคนกรุงเทพ
4: ผมนี่เป็นคนใต้บอกว่าพี่สอน
3: ว่า
4: เดี๋ยวเจอกันนะตอนตีห้า
3: เธอจะเจอกับฉันตอนตีห้าฉันจะต้องมาตื่นตอนตีสี่ครึ่ง
4: โอเคแล้วพี่คิดว่าพี่จะมากี่โมง
3: ก็ตีสี่ครึ่งไงเพื่อเจอกันตีห้า
4: แต่บางคน
3: อ
4: ะตีห้าของคนใต้เนี่ยอาจจะเป็น5 โมงเย็น
3: เอาความจริง
4: พวกเรียกเหมือนกัน
3: เอาความจริงอย่างแท้จริง
4: ไม่มีค่ะ6 โมงไม่มีครับ4 โมง
3: จริงเหรอ
4: 5 โมง1 โมง2 โมง3 โมงไม่มี
3: ตีห้าของคนใต้ก็คือ
4: ตีห้าคนใต้คือ5 โมงเย็น
3: หรือเอาเรื่องจริง
4: ตีห้าของตีห้าของเราก็คือตีห้าเหมือนกัน
3: จริงเหรอ
4: เขาเรียกตีห้าหมดเที่ยงนี้ไม่มีนะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ตี12
3: ต้องเรียกตีเหรอ
4: ตี12 11 โมงไม่มี
3: 11 โมงก็ไม่มี
4: ตี11
3: จ จริงเหรอ
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้เรื่องจริงหรือเปล่า
4: บ่ายโมงก็ตีหนึ่ง
3: เรื่องจริงอย่างแท้จริง
4: ใช่
3: จริงเหรอ
4: นั่นแหละก็นัดดีๆนะนัดดีๆนะ
3: ความรู้ใหม่
4: เวลาเราไปนัดกับคนใต้นั้นดีๆนะ
3: ก็เขาถามว่าถ้าหากว่าปวดหัวล่ะคะจะว่ายังไง
4: เจ็บหัว
3: เจ็บหัว
4: เจ็บอย่างปวดท้องไม่มีปวดท้องไม่มีปวดท้อง
3: ว่า
4: เจ็บพุง
3: เจ็บพุง
4: เจ็บพุง
3: เหรอเวลาไปห้ามอบอกว่าหมอคะมาดูพุงหนูหน่อยหนูเจ็บพุง
4: ใช่ประมาณนั้น
3: จริงเหรอ
4: ประมาณนี
3: ้ไม่ได้บอกเจ็บท้องอะไร
4: ไม่ได้เจ็บพุง
3: จริงเหรออ
4: ย่างรถอย่างล้มรถนี
3: ่
4: ที่ใต้นี่รถล้มรถ
3: เขาอะไรนะ
4: ล้มรถ
3: อื
4: มแต่คือหมายถึงว่ารถชนกัน
3: อ
4: ่ะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะเขาจะเรียกว่าล้มรถ
3: อืม
4: ไม่ใช่รถล้มนะ
3: ฉันเกลียดโปรไฟล์ของดาว
4: เ
3: น
4: น
3: ติ
4: ๊
3: กจ
4: ัง
3: เลย
4: นางนี่ไม่ผมเพิ่งเห็นนะคือเขาก็จะมีรูปของเขาด้วยนะ
3: คุณผู้ฟังนี่เข้ามาดูได้เลยในเพจเสียงจากทหารเรือเนี่ยนางดาวเนนติ๊กเนี่ยนางบอกว่าปวดหัวว่ายังไงแต่ฉันเกลียดโปรไฟล์นางมากเลยนางเอาโปรไฟล์โอ้โหเอาความขังเอาความศรัทธาของฉันมาเป็นตลกหมดเลยค่ะ
4: ไม่ใช
3: ่
4: ก็เขาก็ถ่ายรูปปกติเราคิดมากอ่ะ
3: มันไม่ปกติอะดิ
4: ก็เนี่ยที่เขายืนอยู่ข้างๆพระนี่ไง
3: พระยิ้มหรือเปล่าน่ะฮะ
4: ไม่แน่ใจ
3: พระดูจ้ำม่ำจังนั้นน่ะ
4: ไหนลองกดเข้าไปด
3: ู
4: ส
3: ิ
4: เดี๋ยวคุณถามคุณ
3: ลายนั่นไหนนางดาวติ๊กเนี่ยไหนดูสิไหนต้องดูโปรไฟล์นางสิอ๋อมันก็เป็นโปรไฟล์ปกตินี่
4: เขาลอกไป
3: เออเป็นโปรไฟล์ปกติ
4: แต่โอ้ยแต่
3: ไปดู
4: ไม่แต่ผมว่าพระ
3: ดูพระดูอวบ
4: ๆพระเขาเป็น
3: พระนี่
4: หมายถึงว่าพระที่ไต้หวันหรือเปล่าหรือว่าเป็นพระจีนหรือเปล่า
3: อาจจะไม่ใช่เนาะ
4: เออ
3: เออเอาก็ว่ากันไปนี่คือภาษาใต้ถ้าหากว่าหิวเงาะ
4: เหนื่อย
3: ฮะ
4: หิวนี่แปลว่าเหนื่อย
3: เหนื่อยแปลว่าเหนื่อยหิวอ่ะ
4: หิวเหนื่อยเหนื่อย
3: จริงเหรอ
4: เหนื่อยงอเลย
3: เหนื่อยงอคือหิวงอ
4: หิวข้าวเงี้ยเหนื่อยข้าว
3: เหนื่อยข้าวหิวสับปะรด
4: เหนื่อยอย่านัด
3: ฮะ
4: อย่านัด
3: อย่านัดจะมาสูบจมูกเหรอคะ
4: ไม่ใช
3: ่ฮะ
4: อย่านัด
3: ฮะ
4: แต่ถ้าเป็นยานัดอันนั้นน่ะ
3: เอออ
4: ย่านัด
3: อย่านัด
4: อืม
3: โอ้ฉันงงเหมือนก
4: ันไปลาดนัด
3: เออไปลาดนัด
4: อย่านัดกับอย่านัด
3: เออเก่งฉันว่างงค่ะวันนั้นงงวันหนึ่งวัน
4: ไปไหนไปลาดนัดไปซื้อยานัดกับยานัด
3: หิวสับปะรด
4: เหนื่อยยานัด
3: หิวมะละกอ
4: เหนื่อยหรอก
3: หิวมังคุด
4: เหนื่อยมังคุด
3: ก็เรียกมังคุดปกติ
4: แต่ว่าภาคใต้เนี่ยอะไรที่เปรี้ยวๆเนี่ยเขาจะเรียกแทนข้างหน้าคือส้ม
3: หิวมะม่วง
4: ก็ส้มม่วง
3: หิว

0: ลิปติกอ่ะมีคำถามว่าลิปสติก
1: ถ่ายรูดรูด
0: เอ้ยอันนี้บ้านพี่ก็เรียก
1: รูดรูดอ
0: ่
1: ะ
0: แม่เวลาแม่คือพี่อ่ะที่พี่แต่งหญิงบ่อยอ่ะส่วนหนึ่งเกิดจากแม่นะแม่บอกว่าเอ้าไปหยิบรุดให้แม่ดิรุดคืออะไรวะพี่ก็คิดแต่เด็กว่ารุดคืออะไรวะในหัวรุดรุดแม่บอกว่าแม่ไม่เคยพูดคำว่าอะไรนะยิมนาสติกเหรอไม่ใช่นะ
1: สติก
0: ลิปสติกเออไม่ใช่ยิมนาสติกแม่ไม่เคยพูดว่าลูกศรไปเอาลิปสติกให้แม่หน่อยแม่ลูกศรไปหยิบรุดมาให้แม่รุดคืออะไรวะ
1: รุด
0: รุดก็คือที่ทาปากหน้า
1: ครับ
0: อืม
1: คุณพอพานบอกว่
0: าร
1: ายการข่าวระดับหนึ่งครับผ่านมี20นาทีแล้ว
0: เธอเรา
1: ก็นี่เขาบอกหิวทุเรียนด้วยนะหิวเรียนหิวเรียนเหนื่อย
0: ทุเรียนอ่ะ
1: เหนื่อยเรียนเหนื่อยเรียน
0: เหนื่อยเรียนแล้วคำว่าทุไปไหน
1: ไม่มีเรียน
0: จริงๆเหรอ
1: คนใต้เนี่ยก็ถึงบอกว่าคนใต้เนี่ยรถไฟชนรถไฟสวนกันเนี่ยยังพูดยังรู้เรื่องเลย
0: จริงเหรอ
1: เนี่ยสมมติ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยพ
0: ี่
1: สอนตาม
0: ได้คำสั้นๆนะเออ
1: สมมติไปถามไปไหนได้หาดใหญ
0: ่ก็รู้เลยนะ
1: ไปไหนหาดใหญ
0: ่เออจริง
1: ประมาณเน
0: ี่
1: ยคือเขาจะพอพูดคำสั้นๆ
0: ใช
1: ่มันเหมือนเขาผมว่าคนใต้เขาขี้เกียจนะ
0: เป็นคนขี้เกียจค่ะเป็นคนแค่พูดยังขี้เกียจเลยสั้นๆได้ใจความ
1: สั้นๆได้ใจความ
0: ดีเจนุ่นหลายคนถามว่าดีเจนุ่นไปไหน
1: ไปไหนพี่นุ่นไปไหน
0: ดีเจนุ่นเนี่ยตอนเนี้ยไปหาที่กรมศิลปากร
1: เรื่อง
0: คือน้องก็รู้อยู่ว่าดีเจนุ่นเนี่ยเป็นบุคคลที่ทางกรมศิลป์เรียกตัว
1: เรียกตัวเลย
0: เพื่อที่จะไปให้ไปเอาชื่อเนี่ยกอกเอาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
1: ทำไม
0: เพราะว่าในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าทางกรมศิลป์จะสามารถตรวจเช็คว่านี่คือดีเจนุ่นค่ะ
1: อย่าหาทำ
0: เนี่ยคือนางจริงๆ
1: ไม่ในใครไปทำอยากจะรู้จริงๆใครไปสรรหาน่ะ
0: เนี่ยคือนางอันนี้คือดีเจนุ่นในอนาคตอีก100ปีทางกรมศิลป์ก็เลยบอกว่า
1: เอาวิกนี่ก็คือวิกปอบ
0: วิกคือณตอนนี้ผมของดีเจนุ่นที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอเนี่ยคือของจริงอย่างแท้จริงเป็นของปลอมคิ้วนางก็ของปลอมปากของนางก็ฉีดฟิลเลอร์
1: เรานี่บูลลี่คนอื่นนะเนี่ย
0: ไม่ได้บูลลี่นี่คือเรื่องจริงน้องกาแฟ
1: ไม่คือเรื่องจริงอะไร
0: นี่คือเรื่องจริงหน้าของนางตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าของดีเจนุ่นเป็นของปลอมทั้งหมดทางกรมศิลป์เลยแจ้งให้ดีเจนุ่นไปรายงานตัวเพราะว่าอีก100ปีข้างหน้าเวลาตรวจสอบแล้วว่าเมื่อฝังร่างดีเจนุ่นพอตรวจค้นมาก็จะรู้ว่านี่คือดีเจนุ่นอย่างแท้จริงเนี่ยอย่างแท้จริงบอกเลย
1: อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนที่ไปสัญญกรรมมาเนี่ยต้องไปลงชื่อกรมศิลป์หมดเลยเหรอ
0: แล้วแต่
1: เหรอ
0: คือถ้าหากว่าทำแค่จมูกอะไรอย่างเงี้ยทำบางคนทำจมูกทำตาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทำทั้งหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทั้งตัวเนี่ยทางกรมศิลป์บอกให้ไปแจ้งด่วนเพราะว่าเดี๋ยวพอ100ปีข้างหน้าเราจะระบุไม่ได้ว่าคือใคร
1: ระบุตัวตนไม่ได
0: ้ระบุไม่ได้เป็นการระบุตัวตนไม่ได
1: ้
0: เมื่อวานนี้น้องกาแฟได้เห็นหรือยัง
1: ใครอ่ะ
0: น้องกาแฟได้เมื่อวานนี้น้องกาแฟไม่ได้ดูสิคือมีคลิปนึงเผื่อหลายๆคนแบบไม่ทันแบบวันนี้อาจจะมาดูอีกรอบนึงเป็นผู้หญิงฝรั่งเขาร้องเพลงคิดซิกคิดซิกคาปูชิโน่
1: เหรอ
0: แล้วแบบพี่ชอบมาก
1: สำเนียงได้ไหม
0: ได้ไปดูอีกรอบหนึ่ง
1: สิเราเปิดเสียง
0: เดี๋ยวเปิดเสียงก่อน
1: อืม
0: ทำไมเสียงหายอ่ะแป๊บหนึ่งนะคุณว่าอ๋อดีเจสอนลืมเอาใหม่ขอใหม่ขออีกทีโอเค

0: น่ารักไหม
1: เออน่ารักนะ
0: เนี่ย
1: ไม่แต่ผมเห็นหลายคลิปนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ชอบร้องเพลงแบบชอบร้องเพลงไทย
0: ใช่ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหม
1: ลิปซิงเพลงไทย
0: คือผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในไทยหรือว่าเขาอยู่ต่างประเทศ
1: เออ
0: น้องกาแฟ
1: ตอนรู้ไหมน่าจะอยู่ต่างประเทศแหละแต่ว่าแบบว่าเหมือนถึงชอบทำคลิปแบบ
0: เออ
1: ของไทยอะไรเงี้ย
0: เออนะพอเห็นแล้วก็เอ้ยรู้สึกปื้มอ่ะ
1: เคยฟังเพลงนี้ไหม
0: ว่า
1: ไม่อยากอยู่จริงไม่อยากอยู่

0: บ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวว้าย
1: เ
0: ออไปหาฟังสิ
1: ผู้หญิงคนนี้ร้องเหรอ
0: ไม่หมายถึงว่าเพลงเนี้ย
1: อ๋อ
0: เคยฟังไหม
1: เคยฟัง
0: อืม
1: ฉันไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู่บ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวเหร
0: อ
1: เออเคยได้ยินอยู
0: ่
1: นะ
0: ไปละที่นี้ไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู
1: ่เอาม าดูข่าวกันหน่อยตอนนี้ 7:25 เดี๋ยวจะหาว่าเนี่ยคือรายการข่าว 100%
0: ไงไหมคนชอบดูอะไรแบบเนี้ย
1: ว่าไง
0: พอสักพักก็เข้ามาดู
1: เออก็คนก็ชอบไร้สาระอย่างเราเนี่ยไอ้เรื่องมีสาระเขาไม่ค่อยชอบกันหรอกน้องกาแฟ
0: เออเนี่ยพอเดี๋ยวอ่านข่าวปุ๊บไปกันหมด
1: ไปกันหมดไปกันเกี้ยงเลยคุณฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอามาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยน้องกาแฟช่วงนี้ได้ไปเที่ยวบ้างหรือเปล่า
0: ไม่ได้ไปเลย
1: ทำไม
0: เขามีอะไรอ่ะ
1: ไม่ได้ไปเที่ยวเลยหรอทำงานทั้งวันเลยหรอ
0: ก็ทำงานทุกวันเลย
1: ช่วงนี้ร้องเพลงบ่อยไหม
0: ร้องทุกวัน
1: จริงเหร
0: อทำงานช่วงนี้ช่วงใกล้กาชาดแล้วก็ร้องทุกวันทำงานอยู่ที่ทำงาน
1: ซิมเพิลได้ไหมว่าในงานกาแฟร้องเพลงอะไรบ้าง
0: ก็ร้องคอรัสอย่างเดียวไม่ได้โซโล่เลย
1: ทำไมไม่ได้เป็นตัวจริงเลยอ่ะ
0: ยังไม่ถึงเวลา
1: จริงเหรอ
0: ไม่ถึงเวลา
1: คือกาชาดคอนเสิร์ตปีนี้กาแฟได้เป็นแค่ไซรัสเหรอ
0: ไซรัสเป็นไซนัส
1: อ๋อเป็นไซนัสเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: คอรัส
1: อ๋อคอรัสตกใจนึกว่าไซนัส
0: ร้องกันทีร้องกันที40คนเอ้ย40คน
1: ปีนี้มีเพลงอะไรที่แบบว่าน้องกาแฟคิดว่าเพราะมากมากเลย
0: จริงก็เพราะทุกเพลงนะ
1: จริงเหรอ
0: ศิลปินก็มีหลักมีศิลปินมีปีนี้มีพี่หนูนามี
1: ต่างทิพย์หนูนาหนึ่งธิดาเหรอ
0: ใช่
1: ฉันคิดว่ารัก
0: ได้ฟังแน่นอน
1: คือความผูกพัน
0: ได้ฟังแน่นอน
1: จริงเหรอ
0: ได้ฟังแน่นอน
1: เพลงนี้เหรอ
0: เพลงนี้
1: แล้วมีใครอีกหนูนาหนึ่งธิดาม
0: ีปังทิพย์
1: ปังทิพย์
0: ปังทิพย์
1: ปังทิพย์ร้องเพลง

0: เอราไ
1: ฮสุดยอดจริงๆร้องไม่ตรงลิขสิทธิ์มีหลบไปเลยจ้ะ
0: เอามีปางทิพย์แล้วมีใครอีก
1: มีพี่บี
0: พีรพัฒน์บีพีรพัฒน์หร
1: อ
0: หุ้ย
2: จะมีรักจริงรออยู
0: ่ในดินแดนใดสักแห่ง
1: ไปต่อ
0: คงจะมีรักจริงรออยู่อย่างแท้จริงเพลงพี่บีเนี่ยเป็นเพลงที่ก๊อปปี้พี่นะ
1: แล้วทำไมอ่ะ
0: ก็ชอบเอาคำว่าแท้จริงมาใช้ไง
1: ดินแดนแห่งความรัก
0: เออเขาชอบใช้คำว่าแท้จริงอย่างจริงอย่างอะไรสักอย่างเนี่ย
1: อ๋อจริงๆความจริงในใจด้วย
0: พี่บีมาเหรอ
1: พี่บีมาด้วย
0: ไม่ใช่บีน้ำทิพย์ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เป็นบีอะไรนะบีสุกิตเหรอ
1: พี่บีพีรพัฒน
0: ์บีพีรพัฒน์นะบีพีรพัฒน์มาแล้วมีใครอีกมาม
1: ีด็อกเตอร์กิติก็คือพี่กิตอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: พี่กิตเขาร้องโอเปร่าหน่อยโอเปร่า
0: อ๋อที่ว่าโอเปร่าตัวใหญ่
1: ใช่
0: มีใครอีก
1: แล้วก็น้องอลิสน้องอลิสโกลเด้นซอง
0: เขามีเพลงอะไร
1: ก็คนที่ร้องเพลงน้องอลิสก็จะดังเพลงเพลงมาใส่ทอง
0: โปรดอย่าอิจฉาสมาชิกใหม่แห่งบ้านสายงาม
1: สายทอง
0: เหรอโอเคมีใครอีก
1: มีแค่นี้แหละ
0: จริงเหร
1: อ
0: ไหนว่าพี่หลังมา
1: เออพี่หลังด้วยใช่
0: พี่หลังร้องเพลงอะไร
1: พี่หลังก็น่าจะเป็นNavy Blue
0: นี่หลายๆคนหลายๆคนจำพี่หลังออร์เคสตราอาจจะไม่ได้นี่พี่หลังร้องเพลงนี้นี่ครั้งที่แล้ว
1: เพลงไหน
0: นี่เห็นไหมเห็นปะอันนี้พี่หลังเดี๋ยวอยากให้ดูแว่นแล้วการแสดงคิดอะ

0: นับรวมเป็นคนขึ้นมาได้จะโตจะตายแน่นอน
1: อันนี้พี่หลังก็มา
2: พี่หลังก็มา
1: เออรู้สึกว่าพี่หลังกับพี่สตาร์เนี่ยรักทหารเรือเรามากมากเลยนะ
2: 10ปีจริงๆพี่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะ
1: ว่า
2: จริงๆพี่หลังเนี่ยเป็นนักเรียนดุริยางนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: คือ
1: เฮ้ยเอาดีๆเน
2: า
1: ะกาแฟ
2: คืออดีตเนี่ยพี่หลังเป็นอดีตนักเรียนดุริยางทหารเรืออ ื
1: ม
2: แล้วก็ท่านก็พอได้ทำเพลงกับทางแกมมี่ก็เลยลาออกไป
1: จริงเหรอ
2: แต่จริงคือเป็นนักเรียนดุริยางนะ
1: เอ๊รู้สึกว่าน่าจะ
2: รุ่นแม่นะ
1: Facebook มีปัญหาหรือเปล่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวลองดูซิเห็นว่ามันแต่ YouTube เป็นปกติแต่ Facebook มีปัญหาใช่ไหมคุณผู้ฟังใครติดตามรับชมเราอยู่แล้วช่วยแจ้งหน่อยน้องแฟนลองเปิด Facebook ซิแต่ทางเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ทาง YouTube ยังเป็นปกตินะแต่ Facebook มีปัญหาใช่ไหมเออน่าจะใช่
2: เอ้
1: า
2: โดนเมื่อกี้เนี่ยเราร้องเพลงดวง
1: ใจเกี้ยงเลยเหรอ
2: เราร้องเพลงดวงใจหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ได้ร้องเพลงดวงใจหรอกมันน่าจะมีปัญหาคุณผู้ฟัง
2: มีปัญหา
1: แล้วมีปัญหาใช่ไหมเฟซบุ๊กน่าจะมีปัญหานะคุณผู้ฟังนะเอ้าเดี๋ยวเข้ามาดูได้ใน YouTube แล้วกันใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะครับช่วยรบกวนเปลี่ยนช่องมาเข้ามาใน YouTube พิมพ์กันว่าอะไรนะกาแฟ
2: เรื่องดีๆประเทศยามเช้า
1: เสียงจากทหารเรือเลย
2: ใช่
1: กดมาใน Facebook เฮ้ยกดมาใน YouTube คุณผู้ฟังฮะรับพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือ
2: ครับ
1: นะครับเข้ามาดูใน YouTube แทนนะตอนนี้ Facebook มีปัญหานะคุณผู้ฟังนะขอไปดูใน YouTube แทนแล้วกันเอ้าเดี๋ยววันนี้ใครที่ฟังรายการเราเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังคงน่าติดตามไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวน้องกาแฟเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคึกคักกว่าทุกๆปี
2: เหรอ
1: ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการกล่าวถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเนี่ยออกคำแนะนำพลเมืองบางกลุ่มในการเดินทางมาไทยโดยยืนยันความเชื่อมั่นว่า
2: ประเทศไทยนะครับยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียญี่ปุ่นโดยเน้นย้ำนะครับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียเนี่ยคือมิตรภาพที่ดีแล้วก็เป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญนะครับต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนให้ได้จากสถิติเนี่ยของปีที่แล้วก็คือ2568เนี่ยนะครับที่ผ่านมาคือมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยมาไทยถึงเกือบ 1.9 ล้านคน
1: ทำไมอ่ะ
2: และในช่วง5เดือนครึ่งปีแรกเนี่ย2569ก็คือปีนี้ล่าสุดเนี่ยครึ่งปีเนี่ย มีนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวรัสเซียเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยพี่เชื่อป่ะเท่าไหร
1: ่ทำไม
2: 900,000กว่าคน
1: เอาความจริงอย่างแท้จริง
2: คร
1: ึ่
2: งปีนะครึ่งปีเนี่ย900,000กว่าแต่เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนึงเนี่ย1.9 ล้าน
1: เฮ้ย
2: แต่ปีเนี้ยครึ่งปีเนี่ยเกือบล้านแล้วแล้วก็สร้างรายได้สูงสุด1ปีเนี่ยนะ 58,000 กว่าล้านบาท
1: เฮ้ยจริงเหรออ
2: ืมเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะจากรัสเซียนะ
1: โอ้ยถือว่าเยอะอยู่
2: นี่ยังไม่รวมประเทศอื่นนะ
1: โอ้ถือว่าเยอะอยู่นะ
2: แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักและในขณะที่การท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้บูรณาการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับนะครับมาตรฐานความดูแลปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าคุณไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีมีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะ
1: ก็แจ้งตำรวจ
2: แจ้งได้เลยสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155ครับ
1: คือต้องบอกว่านะตอนนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะน้องกาแฟ
2: ครับ
1: แต่ปัญหาคือคนไทยเราบางคนเนี่ยก็ไปเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะไปขึ้นราคาบ้างละไปโน่นไปนี่บ้างละเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะ
2: ใช่ไหม
1: เขาเปรียบเสมือนเป็นเกสเรานะเหมือนน้องกาแฟไปเที่ยวประเทศหนึ่งอ่ะ แล้วถ้าหากว่าเราโดนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนของแพงไปแบบไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากจะไปซ้ำอีกนะกาแฟเหมือนเราชอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเรามีความสุขตลอดอ่ะเราอยากจะไปทำอะไรที่มันแบบนั้นอ่ะซ้ำๆนะแต่ถ้าหากว่าเขามาประเทศไทยแล้วเราต้อนรับเขาไม่ดีเหมือนที่คนพูดโอ้ยประเทศไทยสยามเมืองยิ้มแต่ถึงเวลาจริงไม่ยิ้มเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคนก็ไม่ปลื้มเรานะ
2: ใช
1: ่นะคุณผู้ฟังอันนี้ฝากด้วยแล้วกันอยากให้ทุกคนเนี่ยต้อนรับนะเขาเป็นอย่างดีด้วยนะคุณอะไรเนี่ยคุณชัยมนัส อุอนันต์บอกว่าสวัสดีครับฟังประจำครับแต่เพิ่งทักครั้งแรกจากอำเภอกระทุ่มแบนครับโอ้ยขอบคุณมากนะส่วนผู้ใช้ Facebook เนี่ยนะคุณผู้ใช้ YouTube คุณผู้ฟังกาลัสกรอะไรสักอย่างบอกว่าพ่อกับลูกจริงอย่างแท้จริงค่ะ
2: ครับจริงอย่างแท้จริง
1: เอ้าไปรับสายหน้าไมค์ดีกว่า1 สายหน้าไมค์นี้ได้ผลิตภัณฑ์ของวูเน
2: ่แน่นอน
1: กาแฟ
2: วูเน่วิซีมณีแดง
1: ถูกต้องวูเน่วิซีมณีแดงคุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับแล้วกดมาที่เบอร
2: ์024757675อุ๊ยจําได้
1: ทําไมน้องกาแฟจําได้อย่างแท้จริงอ่ะ
2: เบอร์ตัวเองจําไม่ได้แล้วตอนเนี้ย
1: จริงเหรอ
2: จําได้แต่เบอร์ของรายการ
1: นะคุณผู้ฟังตอนนี้ Facebook มีปัญหานะแต่สามารถเข้ามาดูเราได้ผ่านทาง YouTube นะ
2: YouTube ครับพิมพ์มาว่าเสียงจากทหารเรือนะ
1: ครับกดเสียงจากทหารเรือนะ
2: นะครับใน YouTube นะ
1: เสิร์ชมันได้เลยนะอ้าวเดี๋ยวขอ1สายหน้าไมค์ย้ําเบอร์อีกทีสิ
2: 024757675
1: ต้องเปิดไมค์เปิดกล้องแล้วมาเจอกันถ้าหากพร้อมแล้ว
2: ไปกันเลย

0: ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตามินีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตามินีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตามินีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตามินีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้น

0: เป็นยังไงพอดูเพลงนี
1: ้ดูแล้วเศร้าเลย
0: เศร้าไห
1: ม
0: เศร้าจริงๆคุณผู้ฟังฟังแล้วดูเศร้ามากนี่คือเพลงของคุณกอกี้ที่เราสัมภาษณ์กันไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวขอบอกหน่อยวันศุกร์นี้มีสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: น้องอะไร
1: ศิลปินนะคร
0: ับ ชื่อว่า
1: จากไห่ทองคำ
0: ลำใหญ่มาเหรอ
1: ลำใหญ่ไม่บอกอุบไว้ก่อน
0: ไม่ใช่ลำใหญ่ใช่ไหม
1: แต่ไม่ใช่น้องลำใหญ่
0: ไม่ใช่ลำใหญ่นะ
1: นะอาจจะเป็นมังคุดหรือเป็นทุเรียนหรือเป็นเงาะ
0: แต่จากสังกัดไห่ทองคำ
1: สังกัดไห่ทองคำ
0: ไม่แน่นอน
1: มาอย่างแน่นอน
0: โอ้ยวันศุกร์
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: รอไหมผู้ชายผู้หญิง
1: เป็นผู้ชาย
0: รอไหม
1: รอ
0: เอาความจริง
1: ความจริง
0: อย่างแท้จริง
1: หามาเนี่ยหามาให้พี่สองเลยเดี๋ยวไป
0: จริงจริง
1: ไปหามาเนี่ยไป
0: วันศุกร์นี้นะวันศุกร์นี้จริงเหรอน้องกาแฟรอแน่นะ
1: รอดิ
0: โอเคนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้คุณผู้ฟังครับสายหน้าไมค์ของเรารับผลิตภัณฑ์จากบูเน่ไปแต่ต้องพูดสโลแกนให้ได้ว่าแบงค์สอนรามมั่นใจใช้บูเน่แค่นี้พอ
1: แบงค์สอนรามมั่นใจใช้บูเน่
0: เออ okay. แค่นี้ก็ได้ไปเลยแต่วันนี้สายหน้าไมค์ของเราอุ้ยน่ารักมากเป็นสาวน้อยของเรา นะน่าจะต้องรีบไปโรงเรียนแล้วแหละคุณผู้ฟังถ้าใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาใน YouTube แล้วพิมพ์คำว่า
1: เสียงจากฐานเรือ
0: มาให้กำลังใจนางหน่อยนะครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะน่ารักจังเลยอ่ะลูกลูกชื่ออะไรคะ
2: เอมิค่ะ
0: น้องเอมิอุ้ยชื่อเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะคือแม่เนี่ยหนูรู้ไว้เลยนะที่หนูชื่อเอมิเนี่ยเพราะว่าแม่ของหนูเนี่ยตอนท้องเนี่ยชอบกินอาจิโนโมโตะ
1: กินอะไรนะ
0: กินผงชูรส
1: บ้าใครจะไปกิน
0: ไม่ได้เหรอก็เลยลูกน้องเอมิอยู่โรงเรียนไหนคะ
2: โชคชัยรังสิต
0: โชคชัยรังสิต
1: ก็อยู่รังสิตอ่ะ
0: เออลงเอ้ยไม่ถึงอยู่กันบ่อยจังโรงเรียนนี้เยอะแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเด็กเรียนเรียนอยู่เรียนนี้เหมือนกันโชคชัย
1: อยู่ตรงเส้นคลองนะเส้นคลองนะ
0: เส้นคลองรังสิตใช่มั้ย
1: ธัญญะ
0: ใช่ใช่ที่โรงเรียนหนูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่มั้ยคะ
1: ไม่ใช่นะอันนั้นมันฟาร์มโชคชัย
0: ไม่ใช่หรอกไม่ใช่นะหนูอยู่ชั้นไหนแล้วคะน้องเอมี
2: ่ป .6 ค่ะ
0: อยู่ชั้นป .6 แล้วอนาคตอยากเป็นอะไรคะลูก
2: ย
0: ังไม่รู้นะคะหนูอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะว่าเมื่อหนูยังไม่รู้อนาคตเนี่ยหนูจะต้องขอเงินพ่อเงินแม่ตลอดนะคะโอเคไหมหนูชอบมากโอเคอยู่ชั้นป.6แล้วตั้งใจหนูอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหนคะ
1: ยังไม่ได้
2: คิดมหาลัยไม่คิดเลย
0: ยังไม่ได้คิดใช่ไหมถ้างั้นพี่สอนขอแนะนำนะคะหนูต้องสอบเข้าวิทยาลัยกำปงเชอเตียนที่กัมพูชาค่ะไปไหม
1: ไปทำไม
0: ไปไกลไปหรอ
1: ไป
0: ไม่ต้องไป
1: ประเทศไทยก็เยอะแยะ
0: อยู่ไทยนะ
1: ระดับแบบต้นๆก็เป็นแบบให้น้องเข้าจุฬาเลย
0: น้องอยากจะไปแบบว่าก
1: ำ
0: ปงเชอเตียน
1: เดี๋ยวเมี่ยงประเอ่ย
0: ไปสู้กับไทยหน่อย
1: ไปนะ
0: นะมาสู้กันน้องเอมี่มากับใครคะ
2: ค
0: ุ
2: ณพ่อค่ะ
0: ไหนคุณพ่ออุ้ยคุณพ่อหล่อน้องเอมิคุณพ่อหล่อหรือเปล่าคะคุณพ่อสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับคุณพ่อ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณพ่อแล้วคุณพ่อขับรถมาส่งลูกอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอครับ
3: ครับทุกวันครับ
0: คุณพ่อหล่อมากน้องกาแฟ
1: เราใจเย็นๆอย่าออกกัน
0: คุณพ่อเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับ
0: ไม่ได้เป็นเลยหรอแล้วทำไมคุณพ่อหุ่นดีมากๆอย่างนี้คุณพ่อแล้วคุณพ่อต้องไปทำงานต่อหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: โอเค
3: มาส่งน้องก่อนแล้วก็ไปทำงานต่อ
0: โอเคโอเคน่ารักมากเลยเดี๋ยวคุยกับลูกต่อนะครับน้องเอมี่น้องเอมี่ฟังรายการพี่มานานหรือยัง
2: ปีที่แล้วค่ะพ่อออกรถใหม่แล้วก็ได้ฟังเลย
0: อ๋อพ่อออกรถใหม่เมื่อก่อนพ่อออกตุ๊กๆใช่ไหมคะลูกเลยไม่ได้ฟังนะคะ
1: พ่อขับตุ๊กๆ
0: เอาพ่อขับตุ๊กๆก็เลยไม่ได้ฟังน้องเอมี่มีคนเขาบอกว่าพี่กับกาแฟเนี่ยหน้าตาเหมือนกันแต่พี่ไม่ค่อยเชื่
1: อ
0: พ
1: ี่
0: จะเชื่อน้องเพราะว่าน้องเนี่ยเขาบอกว่าเด็กเนี่ยคือภาคขาวอย่างแท้จริงน้องเอมี่คิดว่าพี่สองคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันไหม
1: โอเค
0: ทำไมน้องเอมี่ถึงชอบฟังรายการล่ะครับ
2: ตลกดีค
0: ่
2: ะ
0: ตลกไม่มีข่าวเหรอครับลูกไม่มีข่าวเหรอ
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
0: อ๋อมีโอเคน่ารักมาก
1: ตลกดี
0: น้องเอมี่มีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ฟังรายการนี้บ้างครับ
2: มาฟังกันเยอะๆนะคะ รายการข่าว 100%
0: น้องเอมินี่คือน้องเอมิที่น่ารักที่สุดในโลกเลยกสทช.ฟังเนี่ยไม่มีคำว่าโกหกนะ
4: ไม่มี
0: เพราะเด็กโกหกไม่ได
4: ้โกหกไม่ได
0: ้โกหกไม่เป็น
4: เขาพูดความจริง
0: ถูกต้องเอ็มน้องเอมิวันนี้น้องเอมิจะได้ของรางวัลจากรายการไปแต่น้องเอมิจะต้องบอกสโลแกนของวูเน่ให้ได้นะคะน้องเอมิรู้ไหมนะเอาพร้อมนะน้องเอมิพร้อมนะ3 2 1มา
2: เบนสอนราม
0: มั่นใจ
2: ม
0: ั่
2: นใจใช้มูนี
0: ่โอเคน่ารักมากเลยอนาคตเนี่ยพี่เชื่อว่าหนูจะต้องเป็นมิสแกนนะคะลูก
4: เดี๋ยวนะอีก
0: เพราะว่าหน้าหนูเนี่ยเป็นหน้าทรงไข
4: ่อีกประมาณกี่ปีข้างหน้า
0: คือตอนนี้น้องอายุ12อีกสักประมาณ10ปีนะหนูนะเดี๋ยวพี่จะส่งหนูเข้าประกวดนะคะโอเคมั้ย
4: โอเค
0: โอเคนะขอบคุณน้องเอมี่มากนะครับเดี๋ยวน้องเอมี่เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะส่งกลับมาใน SMS นะแล้วเดี๋ยวอูเน่จะส่งของรางวัลไปให้หนูนะคะโอเคมั้ยขอบคุณมากๆจ้าบ๊ายบายจ้า
4: คุณพ่อด้วยครับ
0: คุณพ่อด้วยนะคุณพ่อขอดูนะคุณพ่อหน่อยคุณพ่อขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณพ่อครับคุณพ่อขอบค
4: ุ
0: ณ
4: คร ับ ไม่ต้องครับไม่ต้องนะครับ
0: โอเค
5: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตามินแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตามินแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตามินแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตามินแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
0: นี่คือผลิตภัณฑ์วูเน่ต้องขอบคุณด้วยนะ
4: ขอบคุณครับ
0: นะแล้ววูเน่เขาจะมีกิจกรรมคุณผู้ฟังฮะแบรนด์วูเน่มีกิจกรรมดีๆลุ้นเป็น50ผู้โชคดีของแบงค์สอนราม
4: ครับ
0: อุ๊ยคือด้อมเขาอะ
4: 50ผู้โชคดีนี่คือไปทำอะไร
0: คือเขาบอกว่าร่วมเป็น36แม่ยกแถวหน้าท็อปสเปนเดอร์เลย
4: ก็คืออยู่ข้างหน้าเลยเหรอ
0: และแม่ยกดวงดีอีก14ลัคกี้แฟนคือ36คนเนี่ยจะอยู่แถวหน้าเลยแบบเจอหน้าของแบงค์สอนราม
4: ใกล้ชิด
0: ใกล้ชิดอีก14คนเนี่ยจะดวงดีมาเจอพระเอกลิเกเงินล้านสุขเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดงานนี้จัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมที่บิวเทียมสยามสแควร์แฟลกซิปสโตร์คุณอุ๊ยจะไปดีไหมน้องคือน้องกาแฟพี่อ่ะกลัวว่าแบงค์สอนรามเห็นพี่แล้วจะตกใจคือหลายคนก็บอกว่าพี่เนี่ยหน้าเหมือนแบงค์สอนรามด้วยอีกส่วนหนึ่งนะ
4: เหมือนตรงไหน
0: เหมือนทุกตรงเลยน้อง นะเอ้าเขาบอกว่าสามารถไปซื้อที่บิวเทียมสยา มทุกสาขาใครซื้อมานะครับซื้อมากก็มีสิทธิ์มากนะเดือนเดียวเท่านั้นรีบไปซื้อด่วนเลยนะครับหรือจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วูเน่คุณผู้ฟังพิมพ์ภาษาไทยนะว่าวูเน่แล้วกันเอาอย่างนี้คือถ้าหากว่าใครมีผลิตภัณฑ์ของวูเน่เนี่ยอยู่ในมือเนี่ยนะแล้วมาเขาเรียกอะไรนะไปซื้อทุกสาขายิ่งซื้อเยอะก็จะได้เจอกับแบงค์สอนรามได้ง่ายมากขึ้นเอาจริงๆนะตอนนี้พระเอกลิเกเราก็ต้องยอมรับเขานะ
4: เขาต้องอันดับหนึ่งนะตอนนี
0: ้เออเขายังไม่มีใครสู้ได้นะคือในยุคก่อนเนี่ยอาจจะมีโอเคมีพี่เอสุปชัย
4: ครับ
0: ไม่ใช่พี่เอสุปชัยดิ
4: พี่เอชยา
0: พี่เอชยา เป็นลางสังหรณ
4: ์เมื่อตอนวันลอยกระเทย
0: กระทงกะเนี่ยเราเนี่ยเล่นถ้าเป็นตลกหมดเลยเราเป็นนักร้องอย่างแท้จริงนะน้องกาแฟเอาใหม่เอาท่อนนึงไป
4: เป็นลางสังหรณ์
0: จิบก่อนอ่ะจิบน้ำก่อนจิบน้ำก่อนจิบน้ำก่อนคือน้องกาแฟตอนเช้าเสียงยังไม่ค่อยมาเนาะอ่ะจิบน้ำอีกทีนึง3 2 1ไป
4: เป็นลาง
0: จ
4: ิ
0: บใหม
4: ่
0: จิบใหม่เออเนี่ยน้องกาแฟพี่ก็งงว่าทำไมถึงจิบหลายรอบแล้วก็ยังอ่ะ3 2 1ไป
4: ทำไมวะ
0: เป็นหยุดไปเล่นแถบรู้ไป
4: อย่าล็อกอ่ะ
0: ล็อกโอเคนะอ่ะไปเป็น

0: แม่ค้า
1: คนลุก
2: ร้องเยอะไม่ได้ลิขสิทธิ์เดี๋ยว
1: จริงเหรอเอออันนี้เป็นเพลงที
2: ่เอาแบบสั้น
1: ๆนี่คือเพลงที่น้องกาแฟคิดว่าเราเนี่ยมีความใกล้ชิดกับพี่เอสุปชัยมากที่สุด
2: พี่เอชยา
1: พี่เอชยา
2: จะไปสุปชัยตลอดเลย
1: เห็นก็จัดงานเอแฟร์อยู
2: ่
1: มึงจะไปเที่ยว
2: ก็คือจริงๆเมื่อก่อนสนิทกับพี่เอมาก
1: จริงเหรอแล้วตอนเนี้ย
2: ตอนนั้นไปเจอแกที่สุราษฎร
1: ์เอาความจริง
2: ไปเจอแกเนี่ยบอกสนิทกันมากเลยแกบอกว่าเอาไปเลยน้อง3แพ็ค100 3แพ็ค100
1: คือ
2: ก็ไข่เค็มไง
1: อันนั้นมันเอชยา
2: ไข่เค็มชยาไง
1: เออนึกว่าสนิทกันแหมเราเนี่ยเล่นมุกตลอดคือเอาจริงๆนะเขาก็ยังเป็นอมตะอย
2: ู่เป็นอมตะจริงพี่เอก็น่าร
1: ักตอนนี้ก็มีเพลงเพิ่มไหม
2: ก็ไม่ค่อยได้ติดตามแกเลย
1: น้องน้อง
2: แต่ว่าก็เพลงแกเยอะนะ
1: ไม่ติดต่อแล้วแกบ้างไหม
2: ก็ยังอยู่กับยังติดต่อแกได้อยู่มีไลน์แกอยู่นะเดี๋ยวลองติดต่อไปหาแกด
1: ูพอติดต่อบอกว่า
2: ถ้าแกมีเวลาแกก็ไลฟ์สดทิกตอกอยู่เยอะบ่อยนะ
1: จริงเหร
2: อ
1: บอกพี่เอบอกว่ารายการวิทยุ93ขอสัมภาษณ์หน่อย
2: ได้
1: คือเราคิดถึงนะเราคิดถึงนะคุณผู้ฟังอ้าวแต่ถ้าหากว่าใครคิดถึงพระเอกลิเกนะครับก็แบงค์สอนรามไปเจอกันได้นะครับ1สิงหาคมนี้แต่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของวูเน่กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะขอบคุณวูเน่มากๆนะอ้าวไปกันต่อน้องกาแฟหลายเรื่องไปดูเรื่องของทัฟฟี่ฟองดูเคยได้ยินไหม
2: คืออะไรอ่ะ
1: คือแอปพลิเคชันในการรับแจ้งปัญหาของคนกรุงเทพ
2: อ๋อเหรอ
1: ล่าสุดแอปนี้เนี่ยนะต่อไปจะสามารถแจ้งปัญหาแรงงานไทยได้ครอบคลุมทั้ง45ล้านคนคือแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาแบบฉับไวเริ่มต้นเดือนแรกก็คือเดือนสิงหาคมนี้นะไปดูเริ่มกันก่อนเลยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริหารภาครัฐสู่ดิจิทัลท่านบอกว่าก
2: ระทรวงแรงงานนะครับกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่
1: ฟองดู
2: ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาธิการนะครับวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพื่อเปิดช่องร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานที่มีมากกว่า45ล้านคนนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเนี่ยเต็มรูปแบบนะครับในปลายเดือนกรกฎาคมใกล้แล้วนะครับแล้วก็ถึงต้นเดือนสิงหา
1: ออ
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์หนึ่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองเนี่ย
1: อ
2: ย่างรวดเร็วและโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะ
1: จริงจริง
2: เออแต่ว่าอย่างจริงแล้วบอกว่าแรงงานของประเทศไทยเราก็เยอะนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: 45ล้านคนเนี่ย
1: เยอะ
2: เยอะนะพี่เยอะเพราะว่า45ล้านคนเนี่ยคนไทยนี่เท่าไหร
1: ่45ล้านคนหรอ
2: คนไทยนี่77
1: คนไทยมันเอ้ยลดลงนะน้องน่าจะประมาณ60ต้นๆน่ะไม่ถึง70หรอก
2: อ่า70
1: แต่แรงงาน45เหร
2: อ
1: แต่คือมันก็มีทั้งแรงงานไทยด้วยแล้วก็แรงงานต่าง
2: รวมๆแล้วเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าควบคุมมั้ย
1: ใช่
2: ไอ้นี่คือเหมือนพูดถึงอัตราประชากรที่ในประเทศไทยเนี่ย60ล้านคนใช่ไหมแรงงานเนี่ย45ล้านคน
1: ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะ
2: ก็เยอะนะ
1: นะที่อยู่คือต้องบอกว่าประชากรไทยก็ไม่ได้เยอะมากแต่ต่างชาติต่างด้าวเนี่ยก็มาอยู่ในไทยเยอะอยู่เหมือนกันนะ
2: เยอะอยู
1: ่นะครับเอ้าไปดูอีกเรื่องนึงน้องกาแฟบ้านน้องกาแฟเนี่ยใช้เป็นระบบอะไรอยู่โซลาร์เซลล์หรือยัง
2: ยังเป็นไฟฟ้าอยู
1: ่ยังเป็นไฟฟ้าปกติใช่ไหม
2: ใช่
1: คุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล
2: ์ครับ
1: แต่โอ้โหพอเจอราคามันไม่ได้ถูกนะ
2: ไม่ได้ถูกใช่ไหม
1: มันต้องมีเงินเกือบหลักแสนนะ
2: ครับ
1: คุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าให้สมัครออนไลน์ได้แล้วนะสำหรับโซลาร์ภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.แล้วก็กฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้เอามาดูเรื่องนี้กันหน่
2: อ
1: ยเรื่องนี้เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะว่าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยเนี่ยติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยที่ไม่ต้องง้อการไฟฟ้าน่ะเธอลดภาระค่าไฟแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าแบบเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนเนี่ยก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะครับ โดยประชาชนเนี่ยสามารถยื่นข ขอคำร้องเนี่ยนะฮะเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.รวมไปถึงผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆสมัครผ่านระบบนะครับ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นั่นเองนะฮะซึ่งโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครจะมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับเอ้าก็มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าการติดตั้งเนี่ยมันจะมีราคาแพงหรือเปล่านะสิเราจะติดตั้งจะซื้อราคากันไหวหรือเปล่าอันเนี้ยเขาต้องมานั่งคิดเพราะว่าปัญหาคือเราจ่ายค่าไฟไปเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วนะแต่การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะไปติดตั้งเลยเนี่ย
2: ก็จะไม่มีเงิน
1: อ
2: ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันอีกเนาะ
1: มันก็ต้องมี
2: ใช่ไหมในการบำรุงในการรักษามันอีก
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ฝนตกมากๆยิ่งถ้าหากว่าใครอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าหากบ้านใครอยู่ใกล้ท้องทะเลอะไรเงี้ยมันก็โดนน้ำเค็มมันก็อาจจะเสื่อมไปอีกนะเนี่ยต้องคือต้องศึกษาดูดีๆคุณผู้ฟังลองไปดูว่าทางกฟผ.กฟน.เนี่ยเขาให้อะไรกับเราบ้างนะแล้วถ้าหากว่ามันน่าจะดีก็ลองติดแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ดีก็อยู่เฉยๆก่อนนะแต่รัฐบาลเนี่ยเขาสนับสนุนนะเขาสนับสนุนแต่ไม่รู้ว่าสนับสนุนเต็มที่เนี่ยเท่าไหร่ลองก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับเอ้าเดี๋ยวช่วงท้ายน้องกาแฟงานกาชาดคอนเสิร์ตเตรียมตัวตอนนี้ผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
2: ก็จริงๆก็เกือบ 100% แล้วนะฮะก็นะครับตอนนี้ก็ซ้อมทุกวันซ้อมทุกวัน
1: คือต้องบอกว่าสำหรับรอบประชาชนเนี่ยโอ้โห
0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สพป.นราธิวาสเขต2เปิดตลาดนัดอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดอาชีพโดยมีคณะผู้บริหารสพป.นราธิวาสเขต2คณะผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครูนักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง23แห่งเข้าร่วมณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโครงการตลาดนัดอาชีพเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงทักษะอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานศึกษามีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากทักษะทางวิชาการโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรการคำนวณต้นทุนเพื่อกำหนดราคาและหากำไรการฝึกความกล้าแสดงออกทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างศึกษาเล่าเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพตามสโลแกนของงานที่ว่าชิมช็อปใช้ทักษะสร้างอาชีพทั้งนี้ภายในงานมีสถานศึกษาจำนวน23แห่งเข้าร่วมแบ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดจำนวน18แห่งและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานอีก5แห่งร่วมนำบุคลากรและนักเรียนมาออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งพืชผักสวนครัวชาชักขนมไทยเครื่องดื่มเบเกอรี่แซนด์วิชข้าวเกรียบข้าวยำปลาดุกร้าและดอกไม้ประดิษฐ์
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ้มตำไก่ย่างด้วยนะดีใจ
1: จริงเหรอดีจังเลยอยากกินมาหลายวันแล้ว
0: จานนี้ของเราสองคนไม่เผ็ดอีกจานนึงเผ็ดของพี่พศใส่ปลาร้าด้วยล่ะ
2: ดีใจคงไม่ชินนะจ๊ะแต่ว่าดีใจออกเสียงปลาร้าไม่ถูกต้องนะคำว่าร้าสะกดด้วยรอเรือจ้ะถ้าใจดีออกเสียงเป็นล้าลอลิงเดี๋ยวจะกลายเป็นปลาที่ไม่มีแรงนะ
1: ทำไมล่ะครับ
2: ก็เพราะว่าคำว่าล้าที่สะกดด้วยลอลิงหมายถึงหย่อนแรงหรือกำลังเช่นแขนล้าสมองล้าส่วนปลาร้าที่เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ทำจากปลาสะกดด้วยรอเรือจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะออกเสียงผิดความหมายก็เปลี่ยนทันที
3: จำไว้นะคะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอ
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: จมอย่างนี
3: ้ดูผ่องมากเลยนะ
2: ไม่ใช่ดูนั่ง
3: เหรอ
2: เตี้ยจมแบบปัตตภีไปเลยยกแล้ว
3: ดันขึ้นได้นะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเช้าที่เรียกได้ว่าก็อากาศอ่ะดีแล้วกันค่อนข้างดีแล้วกันนะคะค่ะ023839003และ023839004ค่ะ2หมายเลขเช่นเคยนะคะสามารถร่วมพูดคุยกันได้วันนี้น้องโอเล่รับสายอยู่ค่ะชักหลังสดชื่นสดชื่นแบบนี้โดยน้องอาร์มนะคะถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาและช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวิทยากรในวันนี้นะคะสร้างความคึกครื้นแต่เช้าเลย
2: จ
3: ำมากเลยเอาไงเปลี่ยนเก้าอี้กันมั้ย
2: เป็นไร
3: ค่ะ
2: นั่งจมๆไปอย่างนี้แหละ
3: นั่งจมๆใช่ไหมค่ะพออาจารย์จุฑาภรณ์ศรีค่ะถึงจะจมก็ผ่องนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพอ
2: เห็นแต่หัว
3: เดี๋ยวฉันให้เท่าก็พอๆกันเนาะอะไรเงี้ย
2: ค
3: ่ะเรามาติดตามลักษณะกันดีกว่านะคะตอนนี้หูพายุเรียกได้ว่าติดต่อกันหลายลูกเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วพายุที
2: ่
3: เอ
2: ่
3: ยถึงมาไม่ได้เข้าประเทศ
2: ไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยลูกแรกที่ไมสัก
3: ก็ไป
2: เคลื่อนขึ้นเวียดนามตอนบนน
3: ะคะสร้างความเสียหาย
2: แต่ก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยเนี่ยมรสุมมีแรงขึ้นมันก็เลยทำให้ภาคก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งเนี่ยภาคใต้ก็จะฝนตกเยอะภาคตะวันออกก็ตกหนักมากอะไรเงี้ยแต่พอพายุขึ้นฝั่งแล้วก็ทำร่องมรสุมก็พาดผ่านทางด้านภาคเหนือใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแนวร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านอยู่นะคะพอมันอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำประเทศเวียดนามมันก็ยังคงทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักขึ้นอยู่นะคะแต่ภาคตะวันออกก็หนักมากไม่แผ่วเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ซึ่งตัวพายุล่าสุดตัวนี้บาวีนะฮะ
3: บา
2: วีไม่ใช่วีบาวี
3: บาวีย
2: ากมากของภาษาเกาหลีนะคะก็ไม่ใช่ค่ะภาษาอะไรอ่ะมาเลย์หรือปะประเทศ
3: บาวีค่ะ
2: ประเทศมาเลเซียหรือปะไม่รู้แต่ตัวพายุตัวนี้นะคะก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยนะคะก็จะวันที่ประมาณ 11-12 เนี่ยก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เกาะไต้หวันนะคะแล้วก็ตรงไปประเทศจีนที่ตรงข้ามกับเกาะไต้หวันเลยนะคะพอมันขึ้นฝั่งที่เกาะไต้หวันเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้วันที่10-11เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่10-11-12
3: ค่ะถึงจะไม่ได้เข้าไทยแต่ว่าก็ทำให้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเหมือนกัน
2: ใช่แต่ช่วงนี้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่แผ่วค่ะเพราะว่ามันมีลักษณะแนวมันมีหย่อมหย่อมความกดอากาศต่ำตรงเวียดนามนะคะมันก็เลยทำให้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มันปริมาณฝนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนักมากหนึ่งที่นะคะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อ
3: ค่ะหนักมากจริงๆนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานเนี่ยครอบคลุมเลยตั้งแต่เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเลยก็เรียกได้ว่าเกือบทั่วทั้งภาคเลยทีเดียวนะคะสำหรับปริมาณฝนที่ตกนะคะค่ะแล้วจะมีพายุต่อมาอีกไหมคะหลังจากพายุลูกนี้ไปแล้ว
2: ก็มีต่อมามีเข้ามานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เคลื่อนมันยังอยู่ห่างไกลนะคะมันอยู่ห่างให้จบลูกนี้ก่อน
3: ให้จบลูกนี้ก่อน
2: ว่าลาดลูกต่อไปมันจะมีก่อตัวที่มหาสมุทรแปซิฟิกหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วมีแน่นอน
3: ค่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีพายุลูกไหนเนี่ยเคลื่อนหรือว่าเฉียดเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่
2: ช่วงนี้ยังไม่เคลื่อนและยังไม่เฉียดฉิวนะคะยังไม่มีเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าก่อตัวแถวมหาสมุทรแปซิฟิกก็กว่าจะมาถึงบ้านเรามันก็ต้องข้ามฟิลิปปินส์ไปก่อนแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่ข้ามฟิลิปปินส์มันจะขึ้นไปทางประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องดูเหตุการณ์แต่หน้าเหตุการณ์นี้มีเรื่องบาวีตัวเดียวนะคะบาวีหรือบานี
3: ่บาวีบาฮาวอีวีไม่เอกวี
2: บาวี
3: โอเคต้องท่องแบบนี
2: ้เป็นไต้ฝุ่น
3: ค่ะระหว่างไมสักนะคะกับบาวีลูกเนี้ยความรุนแรงพอๆกันไหมคะ
2: ไมสักนั้นเป็นโซนร้อน มันอันไม้สักนี่เขาก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ฟิลิปปินส์แล้วก็พอลงทะเลมันก็เป็นดีเพรสชันดีเพรสชันแล้วก็เป็นแค่โซนร้อนพอโซนร้อนได้แค่วัน2วันมันก็ขึ้นฝั่งก่อใต้ก่อไหหลำแล้วก็ลงอ่าวตังเกียแล้วก็ขึ้นฝั่งทางด้านฮานอยแถบนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นแค่เป็นโซนร้อนเพราะว่ามันก่อตัวที่มันที่ก่อตัวที่ทะเลจีนใต้และเคลื่อนตัวเร็วไม่ได้เคลื่อนตัวช้า
3: ค
2: ่ะส่วนบาวีตัวนี้เนี่ยมันก่อตัวที่มหาสมุทรแปซิฟิกมันก็มีโอกาสที่พัฒนาตัวเป็นโซนร้อนเป็นไต้ฝุ่นอะไรเงี้ยค
3: ่
2: ะ
3: แสดงว่าความรุนแรงมากกว่าไมซักขนาดไมซักนะคะยังสร้างความเสียหายนะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านเรือนนะคะกระจกแตกมาเลยค่ะอ้อแล้วเจ้าตัวนี้นะคะบาวีเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนเราก็ต้องมาติดตามกันนะคะ
2: ค่ะ
3: กับสถานการณ์ของพายุ
2: 11รู้ข่าวของไต้หวันดีกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นกำลังใจให้ไต้หวัน
3: ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะอากาศของบ้านเรากันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในแต่ละภาคค่ะพ่ออ๋อ
2: ค่ะโดยรวมนะคะก็ตัวปัจจัยที่ทำให้ฝนตกหนักบ้านเราก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางด้านประเทศเวียดนามนะคะมันก็เลยทำให้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่แผ่วนะคะฝนก็ค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนนะคะฝนก็ยังคงเยอะอยู่แล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่ทางนะคะทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีหนักมากเกิดขึ้นนะคะอย่างการกระจายของฝนวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือนะคะก็จะเป็นลักษณะที่การกระจายฝนที่ปริมาณลดลงนะคะแต่การกระจายยังคงดีอยู่นะคะการกระจายก็อยู่ในเกณฑ์40-60นะคะแต่ปริมาณลดลงไม่มีฝนตกหนักและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะ 15.2 ค่ะโดยรวมนะคะก็แต่วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคเหนือก็ยังคงให้ไว้ร้อยละ60ก็จะเน้นทางด้านตนบนนะคะก็คือด้านรับลมก็แม่ฮ่องสอนแล้วก็ตนบนก็คือเชียงใหม่เชียงรายนะคะรวมทั้งลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์และพิษณุโลกนะคะ
3: ค่ะก็เรียกได้ว่าภาคเหนือนะคะก็ฝนเยอะแยะเลยนะคะแต่ปริมาณฝนที่สูงสุดสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอยู่ที่นครพน
2: ม
3: ค่ะจากข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาตินะคะวัดได้ถึง 114.1 มิลลิเมตรค่ะค่ะแล้วก็รองลงมาคือที่ศรีสะเกษนะคะ 70.0 มิลลิเมตร
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: แต่สถานีวัดของเรานะคะกับเมื่อวานอะปริมาณทางด้านภาคอีสานเนี่ยปริมาณฝนลดลงแต่การกระจายยังคงดีเช่นเดียวกับภาคเหนือนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะก็การกระจายอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60-70นะคะและมีปริมาณฝนตกหนักมากอยู่ที่นครพนมนะคะ 114.1 นะคะและรองลงมาก็จะมีที่ศรีสะเกษ 57.7 นะคะ
3: วันนี้
2: ทางด้านภาคอีสานก็ยังคงมีโอกาสที่จะการกระจายยังคงดีการกระจายก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะก็เน้นฝนตกหนักเช่นเดิมนะคะก็เน้นแต่ฝนตกหนักทางด้านตนบนก็คือมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนะคะแล้วก็มีนครพนมด้วยตอนล่างก็อาจจะมีลูกดาหาน้ำน่าเจริญและอุบลราชธานีค่ะ
3: ค่ะเขาเว้นตรงกลางๆไว้นะ
2: ใช่ค่ะมันด้านขอบที่ตรงมีหย่อมความกดอากาศต่ำตรงด้านเวียดนามแล้วก็ด้านขอบของเขาอะไรเงี้ยค่ะ
3: ค่ะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากอีกวันนึงนะ
2: คะ
3: อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะ
2: เพราะว่าตกฝนตกมาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะคะทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีภูเขาใช่ไหมคะแต่ทางด้านภาคเหนือเนี่ยก็ให้ปริมาณฝนสะสมบนเขาอะไรเงี้ยดินโคลนอาจจะอ่อนตัวอะไรเนี่ยอาจจะมีการถล่มลงมาได้บ้างก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ภูเขาหรือริมแม่น้ำนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยค่ะ
3: ค่ะเพราะว่านอกจากจะตกในบ้านเราแล้วเนี่ยคะทางประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาฝนตกเยอะมาก
2: ใช่เมียนมาก็ใช่ย่อยนะคะฝนตกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่แม่น้ำใกล้แม่น้ำแถวทางด้านแม่สายนะคะแม่น้ำอะไรที่มาจากเมียนมานะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยดูสีน้ำดูการกระจายดูน้ำว่าน้ำขึ้นขันระดับไหนแล้วนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยค่ะ
3: ค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ภาคกลางกันค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: ภาคกลางก็ช่วงนี้ก็ปริมาณฝนลดลงนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะก็จะเน้นทางด้านกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะส่วนเมื่อวานนะคะปริมาณการกระจายของทางด้านภาคกลางนะคะก็จะมันมีลดลงนะคะปริมาณการกระจายลดลงก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30นะคะและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิ 13.9 นะคะก็จะมี ตรงนั้นก็จะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยที่ลพบุรี 7.5 ประมาณนะคะ
3: ค่ะภาคกลางเนี่ยฝนยังน้อยอยู่นะคะบางพื้นที่ยังต้องการฝนในการทำเกษตรกรสำหรับพี่น้องเกษตรกร
2: ใช่ค่ะอย่างสมุทรสงครามก็ได้แค่ฝนเล็กน้อยเหมือนกัน 1.8 ประมาณ
3: ใช่ค่ะก็ต้องรอร่องมรสุมเลื่อนลงมาสำหรับพื้นที่ภาคกลาง
2: ก็รอช่วงวันที่10-11-12นะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ร่องมรสุมก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นทางด้านภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนนะคะ
3: ค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกค่อนข้างเยอะเลย
2: ใช่ค่ะภาคตะวันออกเมื่อวานการกระจายฝนนะคะก็ปริมาณมันปริมาณก็เรียกอะไรลดลงเหมือนกันแต่การกระจายขออภัยการกระจายยังคงแบบลดลงแต่ปริมาณก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะก็จะมีฝนตกหนักมากอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะพลิ้ว10129.6 นะคะรองลงมาก็อำเภอเมืองจันทบุรี 53.6 แล้วก็ทางด้านคลองใหญ่ก็ 55.8 เหมือนกันนะคะก็คือติ่งตรงเนี้ยด้านรับลมก็จันทบุรีและตราดนะคะที่จะให้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะก็ให้เพราะที่ผ่านมาก็ตกมาหลายวันแล้วนะคะดังนั้นก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยเพราะว่าด้านรับลมตรงติ่งจังหวัดกาญจนบุรีและไม่ใช่สิ
3: จันทบุรีและตราด
2: ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะยาวจนถึงวันที่11-12ประมาณนั้นนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นอกจากทั้งอาทิตย์เลย
3: ทั้งอาทิตย์เลยนอกจากที่ครุงนะคะจันทบุรี 129.6 แล้วนะคะมีอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่แหลมสิงห์ค่ะ 167.0 มิลลิเมตร
2: แหลมสิงห์นี่สวยนะ
3: ค่ะ
2: สวยมาก
3: ตกพริ้ว
2: ใช่ที่แหลมสิงห์ที่แบบเป็นอยู่บนเขา
3: ใช่มั้ยคะอ
2: ยู่บนเขาแล้วมองลงไปแบบเป็นถนนมันลงไปแล้วอีกด้านเป็นทะเลด้านเป็นเขาสวย
3: ค่ะสวยแล้วก็มีที่พักด้วย
2: ใช่นักท่องเที่ยวไปเช็คอินกัน
3: ใช่สวยนะคะอ่ะต่อการอ่ะคลื่นลมสักนิดนึงแถวภาคตะวันออกเป็นไงบ้าง
2: คลื่นลมทางด้านภาคตะวันออกช่วงนี้คลื่นลมอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็อยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะอยู่ที่ 1-2 เมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็ช่วงที่มีฝนทางด้านจันทระยองจันทบุรีและตราดเนี่ยก็ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะด้านรับลมยังไงก็เรือเล็กก็ควรจะงดดีกว่านะคะเพราะว่ามันด้านรับลมนะคะเพราะด้านรับลมนี้มันก็อันตรายค่ะ
3: ค่ะไปต่อกันที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
2: ภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็ช่วงนี้ฝนลดลงเหมือนกันนะคะทั้งด้านภาคใต้เนี่ยฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็มีกำลังอ่อนลงไปนะคะฝนก็ลดลงแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะก็เน้นทางด้านตอนล่างสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงพวกนี้นะคะแล้วก็ยะลานราธิวาสคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะประมาณ1เมตรทางฝั่งออกไปก็ 1-2 เมตรค่ะ
3: ค่ะ
2: ส่วนยังเมื่อวานนะคะปริมาณการกระจายของฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ลดลงนะคะก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยร้อยละ20แค่นั้นเองนะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราช 2.4 นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานการกระจายและปริมาณก็ลดลงเช่นกันนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20หรือ30ของพื้นที่และปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่ภูเก็ต 19.0 นะคะซึ่งวันนี้การกระจายของฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนลดลงเหมือนกันร้อยละ30ของพื้นที่ก็จะเน้นอยู่ทางด้านตอนล่างก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะคลื่นลมก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
3: ค่ะข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยากับข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาติก็ใกล้เคียงกันสำหรับภาคใต้นะคะจะมีเยอะหน่อยก็คือที่ปัตตานีค่ะ 40.5 มิลลิเมตรที่อำเภอสายบุรี
2: ค
3: ่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอ้โหลุ้นกันทุกวันพออ
2: ก็ลุ้นกันทุกวันวันนี้ก็เป็นโอกาสฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ของพื้นที่ก็จะเป็นช่วงประมาณสัก4โมง5โมงเป็นบางจุดบางพื้นที่มากลุ่มฝนเล็กๆแล้วก็ฝนเล็กน้อยแล้วก็จะเธอก็จากไปเธอจะอยู่ไม่นานและกลุ่มก็ไม่ใหญ่ไม่ได้มาเป็นพรรคพวกใหญ
3: ่
2: ๆมาเป็นคน2คนเล็กๆน้อยๆแล้วก็เธอก็จากไปประมาณนั้น
3: ค่ะ
2: อย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนก็การกระจายฝนปริมาณลดลงและการกระจายก็ลดลงเหมือนกันนะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะก็อยู่ที่สุวรรณภูมิ 3.6 แค่นี
3: ้ค่ะเหมือนเขาหลอกให้เรากางร่ม
2: ใช่ใช่แต่ว่าเมื่อวานมันก็มีเข้ามานะคะแถวบางนาเนี่ยเป็นแค่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่กลุ่มเล็กแล้วมันก็ไปเร็วด้วยก็แป๊บเดียวอยู่แค่10นาทีแล้วก็เคลื่อนออกไปประมาณ
3: ค่ะเพราะว่าลมแรงด้วยพัดออกไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามารับสายของคุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะมา2ท่านเลยท่านแรกคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
4: สวัสดีครับ ครับผมพี่รบิยานะครับผมขอสวัสดีครับฮานออนจาจอคอนเสที่โอเลงกุนอะไรที่เห็นใจหิบประสาทครับเมื่อวานไอ้อย่างที่ฮานออบอกที่ฮานอฮานอมันเป็นสีฟ้าคึมนะไอ้อ้อมิหายไปแล้ววันนี้ 20% เลยใช่ไหมกรุงเทพมหานคร
5: และปริมณฑ
4: ลอ๋อไม่ออกแล้วครับไม่มีฝน 20% นะแล้วจะมีฝนไหนทีวันไหนนะ
5: ก็วันที่11เป็นต้นไปค่ะวันที่11เป็นต้นไปฝนก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
4: ถ้าว่า 20% เนี่ยไม่เอาพูดเลยว่าถ้าจะไม่มีฝนแล้ว
5: ใช่ค่ะฝนทงก็คือไม่ตกถ้าตกก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยไม่เยอะค่ะ
4: วันนี้ฮะ
5: อะไรนะคะ
4: อุณหภูมิเท่าไหร่ครับวันนี้บ่ายวันนี้ฮะ
5: ที่กรุงเทพก็ประมาณ35ค่ะ
4: 35องศา
5: ใช่ค่ะ
4: ผมครับ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณพรชัยค่ะอีกสายนึงค่ะน้องเจเจค่ะสมุทรสาครสวัสดีค่ะเจเจ
6: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะทั้งสองท่านครับ
3: ค่ะ
6: เมื่อวานนี้ก็เป็นฝนเพราะไม่ผัดเป็นฝนเล็กน้อยครับก็ผัดแล้วก็อ่อนกำลังลงไปครับ
5: ค่ะ
6: วันนี้ยังไม่มีฝนใช่ไหมครับวันนี
5: ้วันนี้ก็เป็นฝนเล็กน้อยเหมือนกันแล้วล่ะค่ะช่วงเย็นค่ำอะไรเงี้ยประมาณไม่ขออภัยค่ะไม่ใช่เย็นค่ำก็ประมาณสัก3 4โมง5โมงอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยเหมือนกันค่ะก็โอกาสก็น้อยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20หรือ30ประมาณเนี้ยค่ะ
6: แล้วแสดง
5: แ
6: ล้ววันที่11เนี่ยจะมีฝนแบบตั้งแต่เที่ยงเลยใช่ไหมครับ
5: ก็จะฝนเพิ่มขึ้นนะคะวันที่11เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ฝนเพิ่มขึ้นวันที่11ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะวันที่12ก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะคะ12 13ค่ะค่ะก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำ
6: บ่ายค่ำค่ะบ่ายค่ำเลยใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
6: จะมีโอกาสฝนตกหนักเลยใช่ไหมครับวันที่11
5: ตกหนักนี่ก็อาจจะเป็นช่วงวันที่10 13 14นะคะแต่มันก็มีโอกาสอยู่ช่วงวันที่13 14นะคะที่มีฝนตกหนักค่ะ
6: แล้ว11มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ตกหนักมากใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
6: ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะขอบคุณนะครับ
3: ค่ะขอบคุณนะคะน้องเจเจค่ะต่อกันอีกสายหนึ่งค่ะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตฉะเชิงเทราสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
5: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีตอนเช้าผอ.จันจุฬาแล้วก็พี่โอเล่แล้วก็พี่รติยาด้วยนะคะ
3: ค่ะ
7: วันนี้มีแดดแล้วครับผมรู้ว่าตอนนี้เสื้อผ้าน่าจะได้แห้งนะผอ.
5: ค่ะ
7: เพราะว่าพายุลูกใหม่นี่ไม่มีแดดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์เลยครับไม่มีแดดศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีแดดเลยพายุที่ชื่อไมซักอ่ะ
3: อ๋อค่ะ
5: ลูกเก่าค่ะ
7: แล้วลูกใหม่ที่ชื่ออะไรนะชื่อเหมือนนักร้องใต้เลยชื่อ
5: ใช่บาวีใช่ไหม
3: บาวี
5: บาวีก็ไม่ได้มาที่ไม่ได้ขึ้นเข้าประเทศไทยหรือไม่ได้ขึ้นเข้าเวียดนามอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ไม่ได้ข้ามฟิลิปปินส์มาด้วยนะคะก็อยู่เคลื่อนขึ้นไปทางด้านตนบนของฟิลิปปินส์แล้วก็เคลื่อนเข้าเกาะไต้หวันในช่วง 11-12 ค่ะมันก็เลยทำให้มรสุมมีที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 11-12 ค่ะ
7: แรงมากไหมครับมรสุมเน
5: ี่
7: ย
5: แรงค่ะ
7: โอ้ถ้าแรงก็ไม่น่ากลัวลมนะเนี่ยแล้วต้องมรสุมอะครับช่วงนั้น
5: อ
7: ะ
5: อะไรนะคะ
7: ร
5: ่
7: องมรส
5: ุ
7: มอ่ะ
5: ร่องมรสุมก็เดี๋ยวก็จะเลื่อนลงมานะคะก็เขาก็จะเลื่อนลงมาพัดผ่านทางด้านภาคเหนือในช่วงวันที่10 11 12นะคะค่ะ
7: แรงไหมคร
5: ับ
7: ร่องมรส
5: ุ
7: ม
5: ก็อยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดบ้านเราพัดปกคลุมบ้านเราก็มีกำลังแรงเช่นกันในช่วงวันที่10 11 12ประมาณนั้นค่ะ
7: แล้วอย่างนี้กรมอุตุจะมีประกาศเตือนหรือเปล่าครับ
5: ก็เดี๋ยวต้องมีอะค่ะเดี๋ยวใกล้วันอะก็เดี๋ยวน่าจะมีวันที่ประกาศน่าจะมีประกาศวันที่9หรือ10ประมาณนี้เรื่องคลื่นลมแรงนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะ
7: แล้ววันนี้สนามชัยเขตอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่ครับผม
5: วันนี้สูงสุดนะคะเมื่อวานเนี่ยสูงสุด35วันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์35หรือ36นี้ละค่ะแต่ต่ำสุดเมื่อเช้าก็ 26.7 นะคะแต่วันนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ35และ36ไม่เกิน36ค่ะ
7: เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงคุยรถด้านกับงานอุตุนิยมวิทยา ขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณนะคะของสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านทั้ง3ท่านเลยนะคะเป็นแฟนของเราอย่างเหนียวแน่นมากเลยเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูคำถามจากคุณผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะสำหรับช่อง YouTube เนี่ยมีผู้รับชมทั้งสิ้นน่ะ19ท่านณขณะนี้นะ
5: คะ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณสุชาติสวัสดีค่ะคุณวรพจน์สวัสดีค่ะรับชมจากจังหวัดพิจิตรพิจิตรเป็นยังไงบ้างคะผอ.
5: ว
3: ัน
5: นี้เพ้นที่อากาศสวยมาก
3: สวยมาก
5: ใช่ค่ะเป็นที่เป็นสูงแทงสูงๆขึ้นไปทางด้านเมียนมาก็คือมวลอากาศเย็นจากซิลูกตา
3: แรงมาก
5: แล้วว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำตรงทางด้านเวียดนามด้วยตัวนี้ที่ทำให้ทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเยอะ
3: ใช่
5: และมีฝนตกหนักด้วย
3: ค่ะพิจิตก็มีฝนได้นะคะ
5: ใช่พิจิตก็มีนะคะวันนี้เพราะว่าตัวอากาศเย็นทางด้านซีกโลกใต้มันแผ่ขึ้นมาปกคลุมอ่ะค่อนข้างจะสูงส
3: ู
5: งไปทางด้านเมียนมาแล้วก็ทางด้านประเทศไทยภาคเหนือด้วยนะคะทั้งนั้นตรงขอบของภาคเหนือเนี่ยก็คือซีกตะวันออกนะคะก็คือระหว่างขอบอากาศเย็นกับขอบหย่อมความกดอากาศต่ำมันปะทะก็อยู่ทางด้านภาคเหนือซีกตะวันออกนะคะ
3: ม
5: ันก็เลยทำให้ภาคเหนือไม่แผ่ว
3: ไม่แผ่วเลย
5: ใช่ค่ะ
3: นอกจากจะได้รับฝนแล้วนะคะอาจจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆด้วย
5: นิดเย็น
3: นิดนึง
5: ไหมภาคใต้เขาจะเย็น
3: ใช
5: ่ภาคใต้เขาจะเย็น
3: ค่ะ
5: ภาคใต้นี่ฝนก็ตกเย็นก็เย็น
3: เย็นก็เย็น
5: ใช่
3: ค่ะหลายคนก็แปลกใจว่าทำไมถึงได้มีอากาศเย็นๆแผ่เข้ามาด้วยนะคะ
5: ภาคใต้ภาคใต้นี่จะรู้สึกได้เลยว่าโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ทางด้านล่างๆว่าทั้งฝนทั้งอากาศเย็นแล้วก็อากาศมันจะดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะ
3: ค่ะใครว่าภาคใต้ไม่มีอากาศเย็นนะคะตอนนี้ได้สัมผัสแล้ว
5: แต่มันไม่ได้หนาวเหมือนถึงฤดูหนาวของภาคเหนืออะไร
3: ใช่
5: ฤดูหนาวของประเทศไทยค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ค่ะจากลพบุรีค่ะจะมีฝนหนักได้เมื่อไหร่คะ
5: ลพบุรีจะมีฝนตกหนักได้เมื่อไหร่ก็ช่วงวันที่11นะคะ11 12 13นะคะค่ะก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะค่ะก็แต่มันก็ไม่ได้เป็นบางหลายพื้นที่นะคะเป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะแต่โดยรวมแล้ววันที่11เป็นต้นไปเนี่ยก็มีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยทั่วทุกภาค
3: ค่ะคุณสุชาตินะคะถามมาว่าที่กรุงเทพมหานครเขตสายไหมช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้าง
5: ก็ฝนไม่มีนะคะค่ะฝนไม่มีค่ะ
3: ค่ะเขาจะหลอกให้เราแบบตายใจว่ามีเมฆขึ้นมานะคะแต่ว่าฝนอาจจะมีบ้างนิดหน่อย
5: ใช
3: ่
5: ค่ะ
3: ค่ะ
5: ค
3: ่ะคุณวรพจน์นะคะบอกว่าณขณะนี้นะคะยังไม่เห็นแสงแดดเลย
5: ที่ไหนคะ
3: คุณวรพจน์จากพิจิตร
5: พิจิตรเมฆเยอะอยู่ค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้ฝนตกทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือย
5: ัง
3: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอยู่
5: ภาคเหนือภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมฆเยอะมากนะคะก็คืออากาศดีเลยเมฆเยอะมีฝนพร้อมที่จะมีฝนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
3: ค่ะ
5: แล้วก็ภาคตะวันออกด้วย
3: ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูทางช่องของ Facebook Live กันบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับ Facebook Live ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณยานสวัสดีค่ะคุณสุภกรศรีราชาฝนจะกลับมาตกได้อีกวันไหนครับ
5: 11ค่ะ11 12เป็นต้นไปค่ะ
3: ค่ะคุณนฤมลค่ะสวัสดีค่ะที่เมืองชุมพรแดดดีค่ะบ่ายเย็นจะมีฝนไหมคะ
5: ฝนไม่มีนะคะค่ะ
3: ค่ะคุณจินตเกียรติสวัสดีค่ะคุณสุขศรีสวัสดีนะคะคุณสุรชัยที่เชียงใหม่ค่ะอำเภอเมืองฝนตกตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะ
5: ก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะเพราะเมฆเยอะมากนะคะแล้วเป็นแนวปะทะอากาศด้วยที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านเวียดนามแล้วก็อากาศเย็นจากซีกโลกใต้ก็ดันขึ้นมามันก็เลยไปอัดแถวทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3: ค่ะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ยังเป็นอีกวันนึงที่ฝนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะ
5: แล้วก็มีไม่ได้เป็นอีกวันนึงตลอด
3: ตลอดเลย
5: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องระวังด้วยนะคะสำหรับเรื่องของน้ำท่วม
5: บอกให้หลงรัก
3: คุณชุติมาที่ผู้เจ้าค่ะถามว่าช่วง 4-5 โมงเย็นวันนี้จะมีฝนไหมคะเป็นแม่ค้าตลาด
5: ไม่มีค่ะถ้ามีก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยไม่มีอุปสรรคอะไร
3: น่าจะพอๆกับเมื่อวานไหม
5: ใช่ใช
3: ่ค่ะคุณชนะภัยสวัสดีค่ะโคราชฝนจะเข้ามาอีกวันไหนครับ
5: ประมาณช่วงนี้นะคะก็เบาๆลงไปแต่ว่าจะมีเข้ามาเยอะก็ช่วงพุ่งประมาณวันที่11 12เป็นต้นไปค่ะ
3: ค่ะคุณอนันต์สวัสดีค่ะคุณแม่นางสวัสดีนะคะ
5: ค่ะ
3: คุณบุญเรืองค่ะ11 12ที่น่านฝนจะเยอะไหมครับ
5: เยอะค่ะ
3: ก็เยอะตลอดเลย
5: ใช่ค่ะช่วงนี้ก็เยอะนะคะเยอะตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะช่วงนี้ทางด้านภาคเหนือเนี่ย ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันที่11 12เนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อไปอีกนะคะเพราะแนวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนดังนั้นเนี่ยทางด้านภาคเหนือเนี่ยตลอดสัปดาห์นี้จนถึงเสาร์อาทิตย์นะคะก็ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: ค่ะโอ้คุณน้องนะคะอีสานตอนบนฝนหนักไหมครับอาทิตย์นี้รอกิจยางอยู่ค่ะตอนนี้มืดฟ้า
5: ใช่ค่ะเมฆเยอะตลอดสัปดาห์นี้เลยนะคะตลอดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะ
3: ค่ะ
5: ค่ะ
3: คุณธีระค่ะจากบ้านแพ้วนะคะบ่ายจะมีฝนได้ไหมครับวันนี
5: ้โอกาสน้อยค่ะไม่มีค่ะ
3: ค่ะคุณเตือนใจสวัสดีค่ะคุณพินทิพย์สวัสดีค่ะ
5: พ
3: ายุฝนเติมน้ำในบ่อสักหน่อยค่ะโคราช
5: โคราชก็เดี๋ยวจะช่วงครึ่งช่วงวันที่12 13นะคะก็จะกลับมาครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่11 12 13 14นะคะ
3: ค่ะ
5: ค่ะ
3: มาดู
5: ช่วงนี้ก็เน้นทางด้านอีสานตอนบน
3: ค่ะ
5: ค่ะ
3: ค่ะมาดูที่สวีชุมพรกันบ้างนะคะคุณสมพิษถามมาว่าจะมีฝนไหมครับตอนนี้มีเมฆบางส่วน
5: ไม่มีค่ะ
3: แถวชุมพรนะคะประจวบฝนไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้ค่ะอุตุปักช่องค่ะโคราชจะมีฝนกลับมาตกเยอะๆอีกวันไหนคะ
5: 11เป็นต้นไปค่ะ
3: ค่ะคุณธีระสวัสดีค่ะคุณอเนกท่าข้ามพูนพินสุราษฎร์ธานีบอกว่าร้อนมากๆเลยวันนี้จะมีฝนได้ไหมครับ
5: ไม่มีค่ะ
3: ค่ะคุณ
5: เดี๋ยวฝากถึงชาวสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะวันนี้พระราชินีของเราแข่งเรือใบที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะก็ไปรับเสด็จแล้วก็ไปเชียร์ให้กำลังใจได้
3: ใช่ค่ะไปชื่นชมพระองค์ท่าน
5: ใช่ไปเชียร์ให้กำลังใจแล้วก็ไปรับเสด็จกันได้นะ
3: หนักไปอ่ะ
5: ใช่ค่ะท่านอยู่ถึงวันที่11วันที่11ก็บินกลับกรุงเทพ
3: ท่านเก่งมากเลยเนาะ
5: ใช่ค่ะ
3: ค่ะเก่งและสวย
5: สุดยอดเลยเอาภาษาพื้นบ้านส
3: ุ
5: ดยอดเลย
3: ใช่ค่ะคุณย่าโบสวัสดีค่ะคุณอเนกสวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะจากน่านนะคะตัวเมืองบอกว่าฝนตกมาตั้งแต่รุ่งเช้าเลย
5: ค
3: ่
5: ะต่อเนื่องต่อไปนะคะเฝ้าระวังไว้ด้วยสำหรับคนสำหรับประชาชนที่อยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
3: คุณหนูเล็กคุณมนชัยสวัสดีค่ะคุณชาติค่ะชุมพร11ถึง13ออกเรือได้ไหมครับ
5: 11ถึง13นะคะก็คลื่นก็แรงขึ้นนะคะคลื่นแรงขึ้นอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะห่างฝั่งออกไปก็2ประมาณ2เมตรนะคะอยู่ใกล้ฝั่งก็1ถึง2เมตรก็ถือว่าอย่าถ้าเรือเล็กอ่ะทางฝั่งอย่าออกไปมากนักอย่าออกไปไกลมากนักนะคะใกล้ฝั่งได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้รับลมนะคะไม่ได้เป็นด้านรับลมและคือห่างฝั่งออกไปก็จะรับลมแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
3: ค่ะคุณอนันต์ถามว่าที่สกลนครเนี่ยฝนจะกลับมาอีกวันไหนครับ
5: สกลนครช่วงนี้ก็ตกอยู่นะคะยังคงตกต่อเนื่องแล้วก็ยังคง
8: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
9: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
10: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยด้วยการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF จัดกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังการให้เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยในราคาพิเศษโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพิงค์ระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นถึง 18:00 นณลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสวคนเปี้ยสุพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์พร้อมคณะผู้บริหารและนายชาญชัยจันณรงค์ผู้จัดการภาคเหนือตอนบน CPF ร่วมเปิดกิจกรรมสำหรับแคมเปญทุกการซื้อคือพลังการให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ CPF ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมยกระดับระบบสาธารณสุ กผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพโดยรายได้จากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละโรงพยาบาลอาทิการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและการเสริมสร้างศักยภาพของโรงพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตอาทิอุทกภัยและแผ่นดินไหวตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CPF ในการเคียงข้างชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์กล่าวว่ากิจกรรมทุกการซื้อคือพลังการให้เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์เพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพภายในงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสในการดูแลผู้ป่วยไปด้วยกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
0: ตอนจิงโจ้เครื่องแขวนตอนจบ
18: เอาล่ะเตรียมเศษผ้าไว้แล้วทั้งผ้าสีผ้าดอกนุ่นได้ไหมพร้อม
19: วัสดุพร้อม
18: เตรียมเข็มกับกรรไกรแล้วใช่ไหม
19: อุปกรณ์พร้อม
18: พร้อมทำจิงโจ
19: ้คอยดูนะเครื่องแขวนจิงโจ้อันเนี้ย9แต้มจะทำให้ปลาตะเพียนใบลานอันเก่าชิดซ้ายไปเลย
18: พร้อมแล้วก็เอาเศษผ้ามาตัดทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดกว้างด้านละ2นิ้วเศษเอาเศษผ้าที่ตัดได้ขนาดเท่ากัน2แผ่นประกบกันเย็บและยัดนุ่นข้างในทำเป็นหมอนสี่เหลี่ยมเล็กๆ เป็นตัวจิงโจ้จากนั้นเอาเศษผ้าตัดเป็นรูปกลมๆยัดนุ่นรวมให้เป็นก้อนกลมเย็บกลึงติดเข้ากับริมข้างตัวจิงโจ้ข้างหนึ่งสมมุติว่าเป็นส่วนหัวจิงโจ้แล้วเอาด้ายย้อมสีหรือไหมพรมสีต่างๆทำเป็นผู้เล็กๆเย็บติดที่มุมทั้งสี่ของตัวจิงโจ้ต่างว่าเป็นขาจิงโจ้ทำแบบนี้ก็จะได้จิงโจ้ตัวหนึ่ง
19: เสร็จแล้วนั่นตัวอะไรนะวิเชียนมาศ
18: มันยังไม่เสร็จดีตั้งหากเล่าแล้วเมื่อทำตัวจิงโจ้ได้มากพอความต้องการแล้วก็เอาจิงโจ้แต่ละตัวมาเข้าพวงโดยใช้ได้ฟอกร้อยตรงกลางตัวจิงโจ้ตัวล่างขึ้นมาไว้ระยะห่างพอสมควรจึงร้อยจิงโจ้ตัวที่2และตัวที่3เป็นลำดับส่วนได้ที่ขั้นอยู่ระหว่างจิงโจ้แต่ละตัวนั้นร้อยด้วยเมล็ดลูกเดือยหรือไม้ไผ่ตัดเป็นปล้องสั้นๆขั้นไว้ให้ได้ระยะห่างกันพองามเป็นจิงโจ้สายหนึ่ง
19: อย่างนี้ใช่ไหมเหมียว
18: ใช่แล้วเก่งมากจะ9แต้มจากนั้นเอาปลายได้ฟอกแต่ละสายเย็บติดที่มุมกระโจมคือหมอนผ้ารูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมก็มีเย็บติดให้ครบทุกมุมกระโจมก็จะได้จิงโจ้พวงหนึ่ง
19: อ้าวแล้วแขวนยังไงล่ะเหมียว
18: เราก็ค่อยเอาได้ฟอกเย็บติดหลังกระโจมทำเป็นบ่วงสำหรับคล้องหรือผูกพวงจิงโจ้ไว้เหนือเปลอีกทีสิจ๊ะเท่านี้ก็เสร็จออกมาเป็นเครื่องแขวนสำหรับเด็กนอนดูเล่นแล้วล่ะ
19: โอ๊ย
18: ไม่เป็นไรหรอกจ่าวิเชียนมาศคนที่ไม่ค่อยได้ทำงานฝีมือจะเย็บไม่เก่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สำหรับคนที่เย็บจนชำนาญแล้วบางทีเขาก็จะทำตัวจิงโจ้ให้มีขนาดเล็กกลางและใหญ่ร้อยเข้าเป็นเถาแต่ละสายเมื่อเอาเข้าพวงก็จะดูงามไปอีกแบบหนึ่งเลยละจ้ะ
19: ดีจังเลยนะทำไม่ยากเลยถึงสมัยนี้จะไม่มีขายแล้วแต่ถ้ารู้วิธีทำอย่างนี้ก็สามารถทำไว้ใช้เองที่บ้านได้สบายสบายเลย
18: มองไปมองมาก็คล้ายๆตัวนั้นเลยนะที่ศรีสวัสดิ์เคยบอกจิงโจ้น้ำน่ะเหรอจ๊ะใช ช่แล้วล่ะผู้ใหญ่แต่ก่อนเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจในการทำเครื่องแขวนนี้มาจากจิงโจ้น้ำนี่แหละอาการโล้หน้าโล้หลังของเครื่องแขวนจิงโจ้เวลาที่ถูกลมพัดเลยดูคล้ายกับการเคลื่อนตัวบนผิวน้ำของจิงโจ้น้ำอย่างไรล่ะ
19: สวยจังเลยนะ
20: แล้วพบกันใหม่นะคะ
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
21: จนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
22: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพุธที่8กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทาง2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝังได้ที่บริเวณอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็รวมไปถึงอีก1สถานีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางลุ่มน้ำลำตะคองนะครับ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกมาที่ FM 100 MHz แล้วก็ทางด้านของ Facebook แล้วก็ YouTube ของวิทยุมจร.นครราชสีมาครับก็รับฟังได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศกันณเวลานี้เลยนะครับรายการของเราผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีไหนนะครับพื้นที่ใดนะครับก็สามารถแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางห้องส่งนะครับ0815109471ครับ0815109471แล้วก็ในช่วงที่2ถ้าเกิดมีคำถามนะครับข้อสอบถามเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆถ้าเกิดอยากสอบถามที่หน้าใหม่ก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะตอบคำถามให้ถ้าตอบได้ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้ตอบในวันถัดไปนะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Updateก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาก็ที่สมาคมที่ห้องส่งเราก็ไม่มีแดดเลยนะครับท้องฟ้าครึ้มๆนะครับก็เดี๋ยวไปฟังพยากรณ์อากาศกันว่าวันนี้จะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อสงสัยของใครหลายๆท่านครับว่าคนตาบอดเราสามารถเล่นสมาร์ทโฟนเล่นคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรนะครับสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook ผ่าน LINE ดู YouTube อะไรได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะมีคำตอบมาตรงนี้ให้นะครับในช่วง NMAB Updateรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั่นแหละไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในหน้าต่างของช่วง NMB Update นะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง

0: เราจะมาวิเคราะห์สภาพอากาศประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569แบบลงลึกในพื้นที่อีสานบ้านเรา
1: แล้วก็ยังมีช่วงหลังที่เราจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีที่เรียกว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยครับว่ามันมาช่วยให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้รอยต่อได้ยังไง
0: คือว่าการรู้สภาพอากาศเนี่ยมันเหมือนเรามีแผนที่นำทางชีวิตในโลกกายภาพนะแบบช่วยให้เราเตรียมตัวถูกเวลาจะก้าวเท้าออกจากบ้าน
1: ใช่เลยครับอย่างข้อมูลสภาพอากาศวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคม2569ถ้าดูจากตัวเลขแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองตั้งร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะครับ
0: โหร้อยละ60นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วฝนมันจะไปตกหนักแถวไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: มีฝนตกหนักบางแห่งแน่นอนครับโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์
0: หูไล่มานี่คือเกือบจะครึ่งภาคอีสานแล้วนะคะเนี่ย
1: ยังไม่หมดครับมีมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีด้วยครับผมต้องระวังกันนิดนึง
0: แล้วฝนตกเยอะขนาดนี้อุณหภูมิมันจะเย็นลงบ้างไหมคะแบบว่าพอให้ชื่นใจบ้าง
1: คืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสครับแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยสูงสุดก็ยังพุ่งไปที่ 30-35 องศาเซลเซียสอยู่นะครับ
0: อ้าวแปลว่าก็ยังมีความร้อนอบอ้าวอยู่ดีสิคะเนี่ยนึกว่าจะหนาวซะอีก
1: ยังร้อนอยู่ครับอย่างโคราชหรือนครราชสีมาบ้านเราก็จะอยู่ที่25-35องศาเซลเซียสส่วนขอนแก่นประมาณ24-33องศาเซลเซียสครับแล้วก็มีลมพัดความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วย
0: อ๋อแล้วถ้าเรามองภาพรวมของภาคอื่นๆล่ะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
1: ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60เท่ากับภาคอีสานเลยครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีฝนแค่ร้อยละ30ครับ
0: กรุงเทพก็น่าจะร้อยละ30เหมือนกันไหมคะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลเบากว่าเพื่อนเลยครับมีฝนร้อยละ20แล้วก็ส่วนมากจะตกช่วงบ่ายถึงค่ำครับอ้อแล้วก็เรื่องพายุไต้ฝุ่นบาวี่ที่หลายคนกังวลไม่ต้องห่วงนะครับ
0: อ้าวทำไมล่ะคะมันจะไม่เข้าไทยเหรอคะ
1: ไม่เข้าครับทิศทางมันจะเคลื่อนผ่านไต้หวันและจีนครับไม่มีผลกระทบใดๆกับไทยเลย
0: ลงอกไปทีนะคะคือพอเรามีข้อมูลแบบนี้มันก็เหมือนเรามีแผนที่รับมือสภาพอากาศในโลกเป็นจริงแล้วทีนี้อยากรู้เรื่องในโลกดิจิทัลบ้างคะ
1: ครับผมหมายถึงเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือคนตาบอดเขาจะรับข้อมูลหรือเดินทางในโลกดิจิทัลได้ยังไงคะในเมื่อหน้าจอมือถือมันเป็นแค่กระจกเรียบ
1: ๆนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญมากเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือว่าสกรีนรีดเดอร์ครับ
0: อ๋อสกรีนรีดเดอร์คือมันจะอ่านตัวหนังสือบนหน้าจอออกมาให้เราฟังแบบนี้หรอคะ
1: ถูกต้องครับหลักการของมันคือการแปลงตัวหนังสือบนหน้าจอให้เป็นเสียงพูดครับหรือถ้าใครถนัดอ่านก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลก็ได้ครับ
0: ว้าวแปลว่าคนตาบอดก็สามารถอ่านข่าวสภาพอากาศหรือแชทไลน์ได้เหมือนคนทั่วไปเลยสิคะ
1: ใช่ครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้มันมีความหลากหลายมากเลยนะอย่างถ้าเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ฟังก์ชันครบครันมากๆก็คือโปรแกรม JAWS ครับ
0: โปรแกรม JAWS นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะฟังก์ชันเยอะแบบนี้น่าจะแพง
1: ก็เอาเรื่องอยู่ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 บาทเลยครับผม
0: โห 50,000 บาทเลยเหรอคะราคาแรงมากแล้วแบบนี้มันจะไม่เป็นกำแพงให้คนตาบอดเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรอคะ
1: ให้โหลดมาใช้ได้เลยครับ
0: อ๋อค่อยยังชั่วหน่อยค่ะมีของฟรีให้ใช้ด้วยแล้วถ้าเป็นมือถือล่ะคะมีระบบที่ติดมากับเครื่องเลยไหม
1: มีครับอย่างฝั่งอุปกรณ์ Apple เขาก็จะมีระบบ Voice Over ติดมาให้เลยส่วนถ้าเป็นระบบ Android ก็จะมี Talkback ครับซึ่งระบบที่ติดมากับเครื่องพวกเนี้ยฟรีทั้งหมดเลยครับ
0: สุดยอดไปเลยค่ะการที่บริษัทเทคโนโลยีเขาใส่ใจแบบนี้มันช่วยให้คนพิการสามารถเรียนหนังสือทำงานแล้วก็สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระจริงๆนะคะ
1: จริงครับมันทำลายกำแพงเรื่องข้อจำกัดทางร่างกายไปได้เยอะมากเลย
0: พอฟังแบบนี้แล้วชวนให้คิดทิ้งท้ายเลยนะคะว่าในเมื่อซอฟต์แวร์มันสามารถทำลายกำแพงการเข้าถึงข้อมูลของคนตาบอดได้ขนาดนี้ในอนาคตจะมีนวัตกรรมหรือสิ่งของใกล้ตัวธรรมดาอะไรอีกบ้างที่สามารถนำมาพัฒนาให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแบบนี้
1: เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับเผื่อว่านักพัฒนาหรือคนฟังอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆเนาะ
0: ใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข044-353-452หรือ0816162399

0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์โทรศัพท์044-353-452และ0816162399ครับผม
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องแพลตฟอร์มช่วยคนพิการจดทะเบียนเอกสารรับรองรายงานจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนและลดการเดินทางสำหรับคนพิการโดยสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวน 2.3 ล้านคนซึ่งคาดว่ามีคนพิการที่เข้าไม่ถึงการจดทะเบียนคนพิการจำนวน 1.8 ล้านคนโดยสาเหตุมาจากระบบบริการการจดทะเบียนคนพิการที่ต้องเดินทางไปหลายจุดบริการทั้งโรงพยาบาลและพัฒนาสังคมจังหวัดรวมถึงเกณฑ์การประเมินคนพิการอย่างไม่เป็นปัจจุบันกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันสิริธรประกาศฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจึงได้ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มสำหรับตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะเป็นการช่วยลดการเดินทางสำหรับคนพิการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงระบบจดทะเบียนคนพิการอย่างสะดวกมากขึ้นพร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางโดยระบบนี้สามารถนำไปใช้เชิงรุกในชุมชนเพื่อดำเนินการจดทะเบียนคนพิการในชุมชนได้นอกจากนี้ในอนาคตระบบนี้จะเชื่อมโยงไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับเบี้ยคนพิการด้วยสำหรับแพลตฟอร์มนี้จะเริ่มนำร่องแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567โดยมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการแล้วคือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารัฐสถาบันสุขภาพเด็กโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลกลางสถาบันวาชานุกูลพร้อมได้เปิดให้บริการเพิ่มอีกที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์จำนวน36แห่งและโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครจำนวน8แห่งซึ่งคาดว่าช่วงปลายปี2567จะขยายให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง12เขตสุขภาพและคาดว่าพร้อมประกาศใช้งานได้ทั่วประเทศเดือนมกราคม2568ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีจากเว็บไซต์ thaiwatch.co.th
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9นาฬิกากับอีก41นาทีครับเมื่อกี้ขออภัยเสียงเงียบไปนะครับพอดีมีสายหลังบ้านเข้านิดหน่อยต้องขออภัยครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบรีดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเราณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมาครับขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอเมืองแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปะถ่ายครับ FM ขออภัยลุ่มน้ำลำตะคองนะครับช่วงเช้า FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2สถานีนะครับในช่วงเช้าตอนนี้นะครับแล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับเบอร์ของห้องส่งรายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็ตอนนี้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เป็นช่วงของการเตรียมในหลายๆกิจกรรมในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงการของทางสมาคมเองทั้ง2โครงการแล้วก็โครงการขององค์กรในเครือนะครับของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอีก1โครงการนะครับแล้วก็รวมไปถึงการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการซึ่งก็จะมีการตรวจมาตรฐานองค์กรเมื่อในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นการตรวจในแต่ละรอบนะครับรอบละ3ปีนะครับที่เราก็จะตรวจกันเพื่อวัดมาตรฐานในการดำเนินงานของเราจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับให้สมาชิกให้คนตาบอดเราเนี่ยมั่นใจว่าองค์กรในจังหวัดนครราชสีมาของเรามีมาตรฐานตามที่องค์กรภาครัฐนะครับกำหนดไว้นะครับในครั้งที่ผ่านมาในประมาณปี2566นะครับเราก็ได้รับมาตรฐานองค์กรในระดับดีมากนะครับ94-95%นะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้เราคงจะได้รับมาตรฐานในระดับดีมากอีกนะครับเพราะว่าเราก็ในการนำของท่านนายกสุชาติดันกระโทกก็มีการปรับการบริหารจัดการในได้หลายมิตินะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการบริหารงานนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผ่านสถานีวิทยุที่เราได้รับความนุเคราะห์มาอย่างยาวนานจากหลายๆสถานีนะครับในปัจจุบันก็ปรับรูปแบบรายการเป็นรายการสดในแทบทุกสถานีนะครับที่รับสัญญาณกันในผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับเพื่อความฉับไวในการเผยแพร่ข่าวสารจากทางสมาคมนะครับหรือว่าจากทางองค์กรในเครือองค์กรเครือข่ายของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับก็แต่เราก็ยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงนะครับยังมีการปรับปรุงอีกเยอะแยะมากมายที่บางครั้งสมาชิกอาจจะทราบหรืออาจจะไม่ทราบนะครับเพราะบางครั้งเป็นการปรับปรุงระบบงานเบื้องหลังบางครั้งเป็นการปรับปรุงที่เกี่ยวกับสมาชิกอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านได้รับทราบกันเรื่อยๆนะครับจากที่ช่วงที่ผ่านมาเราได้คุยกันในสิทธิของคนพิการเราในหลายๆสิทธินะครับที่ผ่านมาก็จะมีที่ได้เล่าไปแล้วก็จะเป็นส่วนการลดหย่อนนะครับค่าโดยสารของคนพิการในการเดินทางในรูปแบบต่างๆของบริษัทต่างๆนะครับหรือว่าการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับการรับเบี้ยความพิการการได้รับสิทธิ์ในการจ้างงานตามมาตรา33หรือ35นะครับแล้วก็ยังมีสิทธิด้านอื่นๆอีกนะครับ
เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมอาชีพนะครับนอกจากได้รับการจ้างงานแล้วคนที่อาจจะยังมีทักษะที่ยังไม่มากพอนะครับอาจจะมีทักษะด้านใดด้านหนึ่งแต่ก็อยากมีทักษะเพิ่มเติมเพื่อเป็นเหมือนตัวเลือกนะครับสามารถประกอบอาชีพได้มากขึ้นนะครับคนพิการเราก็สามารถรับคำแนะนำในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองได้นะครับโดยติดต่อจะเป็นจัดหางานจังหวัดหรือว่าเป็นทางพมจ.หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับแล้วก็สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้โดยเฉพาะตามสิทธิ์ของบัตรทองนะครับบัตรทองเราก็จะมีสิทธิ์บัตรทองสำหรับคนพิการโดยเฉพาะนะครับสำหรับคนพิการท่านใดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองไปเป็นสิทธิ์ของคนพิการนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นบัตรทองสิทธิ์ทหาร74นะครับสิทธิ์คนพิการถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นบัตรทองสิทธิ์นี้แล้วจะดีอย่างไรนะครับก็คือคนพิการเราถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นท74จะไม่ต้องขอใบส่งตัวนะครับในการเข้ารักษาสามารถเข้ารักษากับโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งในประเทศไทยโดยไม่ต้องขอใบส่งตัวเลยจากที่เมื่อก่อนเราต้องไปรอพอสอตอนะครับไปขอใบส่งตัวแล้วก็ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดท่านเปลี่ยนสิทธิ์ของท่านมาเป็นสิทธิ์ตามสิทธิ์บัตรทองทหาร74แล้วนะครับคนพิการสามารถใช้บัตรคนพิการหรือบัตรประชาชนใบเดียวนะครับสามารถไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งในประเทศไทยโดยไม่ต้องมีการขอใบส่งตัวเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนได้หลากหลายช่องทางครับถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็ไปเปลี่ยนที่รพสตใกล้บ้านก็ได้นะครับแจ้งขอเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองเป็นสิทธิ์คนพิการททหาร74นะครับหรือว่าท่านใดมีลูกหลานพอที่จะเข้าโซเชียลเข้าไลน์ได้ก็แอดไลน์ของสปสช.ไปนะครับ @sso นะครับ hso นะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าขอเปลี่ยนสิทธิ์นะครับบัตรคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองคนพิการเป็นบัตรสิทธิ์บัตรทองคนพิการททหาร74ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนพิการเรามากด้วยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับใช้สิทธิ์บัตรทองก็ฟรีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ไหนคนพิการแล้วก็ฟรีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นของคนพิการโดยเฉพาะเราก็จะไม่ต้องมาขอใบส่งตัวให้เสียเวลานะครับสามารถไปโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลใหญ่ๆโดยตรงได้เลยนะครับในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เฉพาะทางอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นอกจากสิทธิ์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแล้วคนพิการเรายังได้มีสิทธิ์นะครับเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนไม่พิการเขาก็จะเรียนฟรีจนถึงน่าจะม.ไหนม.6หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดคนพิการเราก็เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีใบแรกนะครับเฉพาะปริญญาตรีใบแรกเท่านั้นถ้าเกิดใครเรียนปริญญาตรีใบที่2นะครับก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปริญญาตรีใบแรกก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีบางมหาลัยนะครับอาจจะต้องออกก่อนออกค่าใช้จ่ายก่อนในเทอมแรกบ้างนะครับแล้วเขาก็จะเบิกคืนให้นะครับแต่รวมๆแล้วก็คือฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างโคราชเราที่มีคนพิการเข้าไปเรียนเยอะๆก็จะมีราชภัฏนะครับราชภัฏนครราชสีมาเขาก็จะมีศูนย์ดูแลนักศึกษาพิการศูนย์ DSS นะครับดูแลทั้งตาบอดถูหนวกนะครับพิการร่างกายพิการด้านของสติปัญญานะครับเป็นการพิการ LD พิการออทิสติกอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะมีดูแลทั้งหมดนะครับไปช่วยในการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกนะครับในประเทศไทยที่ก็มีหน่วยดูแลสนับสนุนนักศึกษาพิการตรงนี้นะครับก็จะเป็น
สิ่งที่เป็นสิทธิของคนพิการเราที่จะสามารถเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นสิทธิของคนตาบอดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นคนตาบอดนะครับที่เรียนมาแล้วก็เรียนผ่านมูลนิธิธรรมิกชนนะครับถ้าเกิดในระดับอุดมศึกษาก็สามารถขอทุนในการยังชีพนะครับเป็นรายเดือนได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีสิทธิประโยชน์ให้กับนักศึกษาพิการของเรานะครับก็อันนี้ก็คือสิทธิคร่าวๆนะครับที่นำมาฝากกันก็ยังเหลืออีกหลากหลายสิทธินะครับที่เราก็จะได้นำทยอยมาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่รับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราอยู่ตรงนี้ครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ครับหลากหลายรูปแบบท่านจะบริจาคเป็นเงินก็ได้นะครับตอนนี้เรามีโครงการจัดซื้อไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดอยู่นะครับเราก็จะนำเงินที่ท่านบริจาคมาไปใช้ในการจัดซื้อไม้เท้าขาวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ในการบริหารจัดการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับก็เหตุใดถึงเราจะต้องซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดนะครับทั้งที่มีตัวไม้เท้าขาวของที่เราได้รับงบมาแจกฟรีมาแล้วนะครับตัวไม้เท้าขาวที่เป็นการแจกฟรีที่เราได้รับงบมาจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาเราจะได้เป็นไม้เท้าขาวแบบ4ท่อนเป็นรูปแบบการทับแบบเป็นทบๆนะครับซึ่งถือว่ามีความแข็งแรงใช้งานได้นะครับแต่ว่าในการพกพาไปไหนมาไหนบางครั้งอาจจะเกิดความยากลำบากนะครับในการเก็บบางครั้งขึ้นรถเมล์คือรถ2แถวนะครับต้องพับแล้วก็ต้องเอาเชือกมัดไว้นะครับเชือกบางทีมัดไม่ดีไม้เท้ากางออกนะครับโดนคนอื่นอีกนะครับไม้เท้าที่เราจัดซื้อกับคนตาบอดตรงนี้ที่มูลค่า599บาทนี้นะครับเป็นไม้เท้าแบบสไลด์นะครับคิดง่ายๆก็จะเป็นไม้เท้าที่ลักษณะการพับเก็บเหมือนเสาอากาศวิทยุนะครับจะเป็นเมื่อพับเก็บแล้วก็จะเป็นเหลือท่อนเดียวเล็กๆนะครับสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้เรามีถุงเป็นซองเก็บให้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็แล้วก็มีความเบานะครับคนตาบอดถือแล้วไม่เมื่อยข้อมือไม่เมื่อยมือนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจัดหาให้กับคนตาบอดเราเพิ่มเติมนะครับก็ใครอยากร่วมสนับสนุนก็สนับสนุนเข้ามาได้จะมาบริจาคเงินที่สมาคมหรือบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะครับเพราะว่าที่สมาคมเราก็จะเปิดให้คนตาบอดเรามาพักนะครับเป็นแบบว่าสมมติว่าเขามาทำธุระในเมืองตอนเย็นแล้วไม่มีรถกลับอะไรแบบนี้นะครับรถอาจจะหมดนะครับกลับไม่ทันก็คนตาบอดสามารถมาพักที่สมาคมเราได้ฟรีนะครับโดยเราก็มีเป็นพวกที่นอนนะครับหมอนผ้าห่มอะไรมาให้บริการแล้วก็มีแชมพูสระผมสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้ให้บริการนะครับซึ่งสิ่งของพวกนี้ก็ได้มาจากการบริจาคของผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับซึ่งได้ร่วมบริจาคมาอยากร่วมบริจาคเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นน้ำยาซักผ้าเป็นแฟบอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้กับคนตาบอดที่เรามาพักซักฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หรือว่าท่านใดไม่สะดวกบริจาคเป็นสิ่งของก็บริจาคเป็นเงินผ่านบัญชีก็ได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์หรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของทางสมาคมนะครับตรงโพสต์ปักหมุดก็จะมีตัวโปสเตอร์พร้อม QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนครับสามารถติดต่อนะครับ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็0816162399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขบวนรถแห่งความหวังปีที่13มูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจมะเร็งเต้านมฟรีมูลนิธิกาญจนบารมีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้การวางแผนรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดสูงขึ้นโดยล่าสุดจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดจุดบริการคัดกรองฟรีหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีสตรีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากนายแพทย์สมิธสร้อยมาดีศัลยแพทย์และหัวหน้าขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมูลนิธิกาญจนบารมีเขตภาคใต้เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้ประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อรักษาชีวิตของมารดาและดูแลความมั่นคงของครอบครัวโดยรถขบวนนี้เริ่มวิ่งให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่ปี2557จากการเริ่มต้นเพียง1ขบวนปัจจุบันในปี2569ได้ขยายเป็น4ขบวนครอบคลุม4ภาคทั่วประเทศภายในรถติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตราซาวด์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมรังสีแพทย์และศัลยแพทย์จากทั้งในพื้นที่และส่วนกลางร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและอสม.ในการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมล่าสุดจากการลงพื้นที่อำเภอเบตงมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า300คนและพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นซึ่งสร้างความดีใจและมอบความหวังใหม่ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเป็นอย่างมากสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการแก่สตรีชาวจังหวัดยะลาอายุ30ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณเต้านมเช่นคลำพบก้อนผู้ที่ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่อมีอายุมากกว่า35ปีโดยขั้นตอนการขอรับบริการประกอบด้วยลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันซักประวัติคัดกรองและตรวจสอบเอกสารเรียนรู้วิธีคลำเต้านมด้วยตนเองผ่านนิทรรศการให้ความรู้เข้ารับการตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟังผลการตรวจ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เซฟสื่ออย่างไรให้ช่องทาง
9: สื่อกับการละเมิดสิทธ
10: ิ์อ่านอะไรอยู่นะคุณ
11: นี่ไงข่าวดาราที่กำลังดังไง
12: ที่จู่ๆอ่ะก็เปิดเผยว่ามีลูกโตเรียนหนังสือได้แล้ว
10: เอแล้วอย่างนี้เด็กจะไม่แย่หรือไง
12: แย่สินักข่าวไปดักรอหน้าโรงเรียนเต็มไปหมดใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นสื่อก็อยากขายข่าวเขาเรียกนำขึ้นให้รีบตัก
10: แบบนี้ก็เรียกว่าสื่อละเมิดสิทธิเด็กอะสิ
8: ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายกรณีเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิเด็กหรือสิทธิบุคคลโดยสื่ออย่างจำเลยที่ตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงหรือไม่แต่สื่อกลับนำเสนอชี้ชวนสังคมไม่เชื่อว่าผิดจริงทำให้ตกเป็นจำเลยทางสังคมถูกมองในแง่ร้ายเกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงานและคนรอบข้างก็มีเห็นอยู่บ่อยไปนะครับ
12: ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราคงต้องเข้าใจและช่วยกันไม่เผยแพร่ต่อและยังต้องแจ้งผู้ผลิตสื่อหรือร้องเรียนด้วยนะ
13: ถูกแล้วเขาผ่านการเป็นผู้สนับสนุนการละเมิดสิทธิผู้อื่นไปโดยไม่รู้ตัว
9: ผู้หญิงที่จ้องคอมพยักหน้าเห็นด้วย
8: สสทช.สนับสนุนให้คนไทยเซฟ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังผลการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังผลการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ทำร้ายเฉพาะปอดแต่ยังลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นในช่วงฤดูฝนนอกจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วบุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดอาการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนตู้ไทยโบราณ4คตินิยมในการสร้างตู
11: ้อ๋อทำไมตู้ถึงมาอยู่ที่วัดได้เยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ย
12: ฉันว่าพระสงฆ์เอาไว้เก็บคัมภีร์แน่ๆเลย
13: ถูกต้องแล้วจ้ะก้าวแต้ม
11: แต่ทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้ล่ะจ๊ะบางตู้ก็ยังว่างอยู่เลยอ่ะ
13: เป็นคตินิยมของคนไทยโบราณที่เชื่อว่าการสร้างสิ่งของถวายไว้กับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาจะได้อานิสงส์ส่งให้ตนเองได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือบรรลุนิพพานหรือเพื่ออุทิศผลบุญนั้นให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนะจ๊ะซึ่งจะจารึกคำขอไว้บนตู้ดูอย่างตู้นี้สิจ๊ะ
11: ใบนี้นายแกนแม่หนับแม่ทองอยู่สร้างเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว2408พระวัสสาปีฉลูสัปตศกเป็นเงินตราขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเถิด
12: แล้วทำไมชาวบ้านถึงไม่สร้างตู้ไว้ใช้เองบ้างล่ะ
13: แรกก็เป็นอย่างนั้นแหละจ้ะก้าวแต้มแต่ภายหลังเมื่อเจ้าของตู้เสียชีวิต ลูกหลานก็จะนำตู้มาบริจาคให้วัดเมื่อชาวบ้านเห็นว่าตู้เหล่านี้ได้รับการนำมาใช้เก็บหนังสือพระธรรมจึงเห็นว่าเป็นของสูงจึงนิยมสร้างถวายวัดอย่างเดียวและเลิกสร้างสำหรับไปใช้ในครัวเรือนโดยปริยายจ้ะ
11: เพราะอย่างนี้บางคนถึงเรียกตู้นี้ว่าตู้พระธรรมใช่ไหมจ๊ะ
13: ใช่แล้วจ้ะและเนื่องจากมีการตกแต่งลวดลายลงรักปิดทองตลอดทั้งตู้จึงมีผู้นิยมเรียกว่าตู้ลายทองบ้างตู้ลายรถน้ำบ้างจ้ะ
12: อ๋อเข้าใจกระจ่างแล้วล่ะงั้นเรารีบเดินดูให้เสร็จกันเถอะเนาะ
11: จะรีบไปหาอะไรกินอีกและสิ9 แต้มเนี่ยจริงๆเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสอบตพบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเสริมศักยภาพการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิณโรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติงานในการเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลขาธิการสอบตกล่าวว่าบัณฑิตอาสาถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในระดับชุมชนเป็นผู้รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการมีพลังและความตั้งใจนักขับเคลื่อนสันติสุขต้องมีมุมมองเชิงบวกไม่ย่อท้อขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นคงความสงบสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและส่วนงานประชาสัมพันธ์สอบตได้มีการให้ความรู้และคำแนะนำรวมถึงการสร้างคอนเทนต์ถ่ายคลิปเพื่อนำผลงานของบัณฑิตอาสาเผยแพร่ทางแพลตฟอร์ม TikTok และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของสอบตสำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาโดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น2ช่วงได้แก่ระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569เป็นการอบรมสำหรับประธานบัณฑิตอาสาระดับตำบลจำนวน317คนส่วนวันที่8กรกฎาคมเป็นการอบรมบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดยะลาสตูลและสงขลาและวันที่9กรกฎาคมเป็นการอบรมบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th

0: ุณหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แบตเตอรี่ EV เก่าทะลักจีนจัดระเบียบรีไซเคิลไทยต้องเร่งรับมือรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดยิ่งมีรถ EV วิ่งอยู่บนถนนมากเท่าไหร่ภาพอนาคตที่ผู้คนพึ่งพาน้ำมันจะน้อยลงและปล่อยคาร์บอนต่ำลงก็ยิ่งดูใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นแต่การเติบโตของอุตสาหกรรม EV ไม่ได้จบลงที่ยอดขายรถยนต์หรือจำนวนสถานีชาร์จเพราะเมื่อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆเริ่มใช้งานครบอายุคำถามสำคัญที่กำลังจะตามมานั่นก็คือโลกจะจัดการกับแบตเตอรี่จำนวนมหาศาลที่หมดอายุใช้งานได้อย่างไรใครจะต้องรับผิดชอบและระบบรีไซเคิลที่มีอยู่พร้อมรองรับขยะระลอกใหม่จากเศรษฐกิจสีเขียวมากน้อยเพียงใดจีนเป็นหนึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเจอคำถามนี้ก่อนประเทศอื่นๆการตลาดของ EV ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงต้นทศวรรษ2020แบตเตอรี่จำนวนมากจากทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานจึงเริ่มทยอยเข้าสู่ช่วงปลดระวางโดยทั่วไปแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานมีอายุใช้งาน 5-8 ปีนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่จำนวนมากเข้าสู่ตลาดในช่วงที่อุตสาหกรรม EV ของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วกำลังทยอยหมดอายุการใช้งานข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนระบุว่าปี2025ปริมาณแบตเตอรี่พลังงานที่หมดอายุจะใช้งานในจีนเพิ่มขึ้นกว่า 30% มาอยู่ที่ 400,000 ตันและแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิมอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผู้บริหารอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ประกาศว่าจีนอาจต้องจัดเก็บแบตเตอรี่หมดอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี2027ถึง2028โดยปริมาณแบตเตอรี่ที่ต้องจัดการอาจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากระดับปัจจุบันภายในปี2030จีนอาจมีแบตเตอรี่พลังงานที่ถูกปลดระวางมากถึง 3.5 ล้านตันและตัวเลขดังกล่าวอาจทำให้ธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่เติบโตเป็นตลาดมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านหยวนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนขนส่งน้องแมว
13: สวัสดีครับป้าเอ้าจะพาน้องแมวไปเที่ยวที่ไหนเหรอครับใส่กล่องซะน่ารักเชียว
14: ป้ากำลังจะเอาไปไปรษณีย์จ้ะแม่มันคลอดไว้หลายตัวเลยว่าจะส่งแมวไปให้หลานเลี้ยงที่ต่างจังหวัดสักหน่อย
13: ฮะเอาแมวส่งไปรษณีย์เนี่ยนะมันได้ด้วยเหรอป้า
14: อ้าวแล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะไปรษณีย์มันมีไว้ส่งของไม่ใช่เหรอถ้าป้าจะส่งแมวข้ามจังหวัดแล้วมันผิดตรงไหนล่ะ
15: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณป้ารู้กันไหมคะไปรษณีย์ที่เราใช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของต่างๆนั้นมีสินค้าห้ามจัดส่งทั้งหมด7ประเภทนะคะได้แก่1สัตว์มีชีวิต2สิ่งเสพติด3วัตถุลามกอนาจาร4วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟทุกชนิด5วัตถุมีคมที่ไม่มีสิ่งหุ้มห่อ6ธนบัตร7สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งแมวก็เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับเงินไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเงินนั่นเองค่ะ
14: อ้าวอย่างนี้แล้วป้าจะส่งแมวไปให้หลานได้ยังไงล่ะเนี่ย
15: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะปัจจุบันมีบริการส่งหมาแมวทั่วไทยให้ลูกหลานค้นหาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามและยุ่งแย่ทำไมพูดได้ละพูดได้พูดดีนะพูดได้ละพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการอะไร

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตร่วมกับจังหวัดยะลาเคาะเยียวยาเหตุระเบิดปั๊มพีทียะลากว่า 1.69 ล้านบาทเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการและประชาชนณศาลากลางจังหวัดยะลาผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยนางสุทธิดาศาสตร์ประสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาสอบตเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลาครั้งที่ 1/2569 โดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินเสียหายกรณีเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2569เกิดเหตุระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาสาย15ถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีผู้ได้รับผลกระทบด้านทรัพย์สินขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจำนวน8รายได้แก่นายอับดุลการีมสามแมงเป็นผู้ประกอบการได้รับความเสียหายในส่วนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอาคารเกาะจ่ายน้ำมันอาคารสำนักงานรถยนต์กระบะและทรัพย์สินภายในอาคารซึ่งคณะกรรมการจังหวัดยะลาได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,657,716 บาทและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินประเภทบ้านเรือนประชาชนจำนวน6รายและรถจักรยานยนต์จำนวน1รายเป็นเงินจำนวน 37,321 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 1,695,037 บาทและจะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อไปทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือเยียวยาทรัพย์สินเสียหายกรณีเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในครั้งนี้สอบตจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปอย่างครบถ้วนภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการพนักงานให้กลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0698-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนโจทย์
1: พี่พศครับช่วยทำการบ้านหน่อยได้ไหมครับ
0: ช่วยอธิบายแล้วก็ได้แต่จะช่วยให้ทำการบ้านให้นี่ไม่ได้หรอกดีใจต้องพยายามทำเอง
2: โจทย์เลขข้อนี้คิดไม่ออกว่าจะเอามาลบหรือจะเอามาบวกกันแน่
0: โจทย์ถามว่ามีอะไรมากกว่าก็ต้องเอามาลบกันนะสิ
1: จริงด้วยขอบคุณพี่พศมากครับ
0: เด็กๆสังเกตไหมว่าคำว่าโจทย์เลขต้องมียอยักษ์การันเพราะมันยากต้องคิดแล้วรู้ไหมคำว่าโจทย์ที่แปลว่ากล่าวหาก็มีกอไก่การัน
2: อ๋อโจทย์ที่ไปฟ้องกล่าวหาจำเลยในศาลก็มีกอกล่าวหาเอ้ยกอไก่การัน
1: ดีจังเลยดีใจจะเอาวิธีสังเกตของพี่พศไปใช้ทำให้เขียนได้ถูกต้อง
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ไม่สวยหรอกน้อง
1: ให้มีเสียง

กับคนความหวังจะรัง

ความหลังที่พังยับไปแต่กล้าความมั่นใจ

แสง

สร้าง

0: หมอดร.ยวดีสิริธนกรพรวันนี้ท่านอยู่ที่สปกนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังคุณหมอตามเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับสวัสดีครับ
1: เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่ง
0: รถประชาชนคุณหมอเอื้อแจ้งข่าวรายการคนค้นข่าวข่าวค้นคนหมอเอื้อดร.เสรียาวดีเสรีธนกุณาพรของเรานะครับเดินหน้าอย่างต่อเนื่องไม่กลัวเกรงอิทธิพลมืดอิทธิพลเถื่อนนะครับในค่ายของสปก.มีการโกงที่โกงทางกันที่อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปากช่องและอีกหลายอำเภอตอนนี้รุดตรวจสอบเอกสารและเอาผิดอย่างทันทีการโกงนี้เดี๋ยวนี้มาก
1: ที่เหตุให้เจ้าสิ
0: จุดเจ็ดห้าเมกะเฮิรตซ์เครือข่ายของกสทช.เครือข่ายทีมทำงานของกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำลังอยู่กับบุญมีเดชาบุตรผู้สื่อข่าวรัฐสภาภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาและประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนเมืองหรืออปปช.กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีกับข้อมูลข่าวสารข่าวท้องถิ่นสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาจัดเต็มจัดยอดเยี่ยมกับงานแห่เทียนโคราชระหว่างวันที่29และ30กรกฎาคม2569ณบริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีโดยต้นเทียนประเภทปอประเภทขอและประเภทขอก็จะมารวมกันที่มณฑลพิธีลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีลานยะโมประตูสุพรรณ
1: ติว
0: าจะดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันที่29กรกฎาคมและวันที่30กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาก็จะแห่แห่งต้นเทียนทั้งประเภทปอประเภทขอไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครราชสีมาร่วมกับสำนักงาน

0: ามาชมปีนี้นะครับ29และ30กรกฎาคมแห่งเวียนโคราชจัดโดยสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาภายใต้การนำของท่านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมานายแพทย์วรรณรัชชานุกูลความยิ่งใหญ่งดงามกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อตุ้นเมืองย่าโมย่าต้องน่าอยู่กับแห่เทียนโคราชประจำปี2569ระหว่างวันที่29และ30กรกฎาคม2569ณบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสันธีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนราชดำเนินถนนชุมพรลานย่าโม
1: น้องมีหู
0: สวยใหญ่ความยิ่งใหญ่นะครับในสายข่าวของเรานะครับแห่เทียนโคราช29 30กรกฎาคมนี้ที่ลานย่าโมลานย่าโมประตูชุมพรกับความวิจิตรงดงามตระการตาเทียนในประเภทกอประเภทขอและประเภทกอที่29ชมงานแห่เทียนโคราช29กรกฎาคม2569ชมงานแห่เทียนที่ถนนเลื่อนดำเนินถนนชมพลลานย่าโมประตูชมพลเพื่อจะมีการชมงานแห่เทียนนะครับเช้าตู่วันที่30กรกฎาคมโดยประมาณก็9นาฬิกาต้นเทียนประเภทกอประเภทขอก็จะแห่แหนรอบทิศทางไปในถนนสายหลักในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาในเขตเทศบาลแล้วก็พี่น้องประชาชนจับต้องจดใจจ่อกับต้นเทียนที่สวยสดงดงามด้วยในวันที่30กรกฎาคมนี้ครับที่ถนนสายหลักอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีนครราชสีมานายแพทย์วรรณรัตน์ธนุกูลบอกว่าปีนี้สุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับกับแห่เทียนพรรษาแห่สุดยอดนะครับ

วันที่แม่รักให้มัน PHTL และร่างกายเราสร้างคอเลสเตอรอลที่ดีต่ำแล้วการกินไข่ไม่ได้ทำให้ไขมันที่สะสมไปแถมไข่ต้มยัง

สูงอายุป่วยติดเตียงแจ้ง1669 1669ศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพบเบาะแสยาเสพติดทำลายชาติทำลายสมองเด็กไทยเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแจ้งสายด่วนก

เสพติดผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์ส่งสมฤทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอีกคาดยาเสพติดใน90วันของจังหวัดนครราชสีมาเพราะยาเสพติดทำลายชาติทำลายสมองเด็กไทยพบเห็นยาเสพติดต่อแสแจ้งหมายเลขปปส.ภาค3ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3หมายเลขนะครับ1386ปปส.ภาค3นะครับท่านกำลังอยู่กับบุญมีเดชาวุฒิฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อ้าวเรามีข่าวเกี่ยวกับการโกงข้อสอบมาด้วยนะครับแต่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับสอบท้องถิ่นครับ

0: องปรุงสอบมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าไอ้ประเด็นที่มันเพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันไปถูกเรียกว่าจุดประกายหรือจุดรูปการที่นนบุรีใช่ไหมคะที่มีการมาเปิดเขาบอกมันเป็นความขัดแย้งของคนภายในข้าราชการด้วยกันเองอย่างนั้นหรือ
1: เปล่าเอามันว่าเรื่องนี้ผมได้อย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้ใครที่บอกว่าถ้าอนุทินชาญวีรกูลเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีมหาดไทยในอดีต

0: ผู้สาวอุบัง
1: คนน้องเรามาคนเป็นมอทอหนึ่งนะครับถ้าเป็นคนซึ่งคิดจะเอาประโยชน์จากเรื่องแบบน
0: ี้พอได้ที่คนเขาสาว
1: ะเสถียรหรืออุ้งอิงแล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าไม่ได้เป็นไปอย่าง

มั่นใจไงนะครับว่าเฮ้ยได้รับการสนับสนุนมาการเลือกตั้งมาแล้วผมพูดตรงๆว่าอนุทินเป็นคนที่ไม่มีแผลครับเอาซีมาโลชั่นไปขอโทษ

0: โต้กลับคือย้อนกลับไปเลยเอาเป็นจังหวะที่คือโต้กลับแล้วยิงประตูได้แล้วนะไปดู VAR ย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มทางฝั่งประตูของที่อาร์เจนตินาไปสกัด
1: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
0: หนีเป็น 2-0 จนได้โดยซาร่าพาบอลขึ้นมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
0: 2-0
3: ครม.อนุมัติกู้ธนาคารโลกสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามกระทรวงการคลังเสนอดังนี้1อนุมัติให้กกต.กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณาและการพัฒนาวงเงินรวมทั้งสิ้น 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,550 ล้านบาท2อนุมัติให้กกต.รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกวงเงินรวมทั้งสิ้น4ล้านดอลลาร์สหรัฐ3เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเห็นชอบในการระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเงื่อนไขทั่วไปหนึ่งฉบับวันที่1กรกฎาคม2568และเอกสารเงื่อนไขมาตรฐานหนึ่งฉบับวันที่25กุมภาพันธ์2562 4อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวแล้ว 6. มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อปฏิบัติบังคับต่างๆของธนาคารโลกและเอกสารแนบสัญญาที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลารวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: Thank you. ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนขนมต้มขาวขนมต้มแดง
14: นาคเอี่ยวมากินแท
15: ้ๆก็เหมียว
16: นั่นแน่เก้าแต้มจะมาขโมยกินขนมเหรอ
14: เปล่าอ่ะฉันจะหยิบมันขึ้นมาดูเฉยๆขนมอะไรน่ะ
16: ก็ขนมต้มขาวกับขนมต้มแดงไงล่ะ
17: สงสัยว่ารู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้จะได้หาเรื่องแอบกินละสิ
14: ก็ฉันไม่รู้จริงๆนี่ขนมต้มขาวนะพอจะเคยเห็นแต่ขนมต้มแดงนี่สิไม่เคยเห็นเลย
16: ขนมต้มขาวกับขนมต้มแดงเป็นขนมไทยที่ทำกินกันเองในพื้นบ้านบ้างทำขายก็มีทำด้วยแป้งข้าวเจ้าใช้ข้าวสารเอามาแช่ให้นิ่มอ่อนตัวเรียกว่าน่ายแล้วโม่เป็นแป้งข้นๆจึงทับน้ำออกเหลือแต่เนื้อแป้งเอาแป้งมานวดให้เหนียวจึงปั้นทำเป็นขนมทั้งสองอย่าง
14: ใช้แป้งอย่างเดียวกันแล้วมันจะแตกต่าง างกันตรงไหนล่ะ
16: ขนมต้มขาวเอาแป้งออกปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วกดให้แผ่เป็นแผ่นกลมแล้วเอาน้ำตาลหม้อปั้นเป็นลูกกลมทำเป็นไส้ใส่ลงที่แผ่นแป้งรวบเข้าให้มิดคลึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วจึงเอาไปต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำเป็นขนมอย่างขนมต้มขาว
14: แล้วขนมต้มแดงล่ะ
16: ขนมต้มแดงเอาแป้งออกปั้นเป็นก้อนกลมแล้วบีบให้แบนเล็กน้อยเอาแป้งนี้ลงต้มในน้ำเดือดพอแป้งสุกตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำยังต้องเอามะพร้าวทึนทึกหรือมะพร้าวแก่จัดปอกผิวเอาแต่เนื้อขาวขูดด้วยกระต่ายจีนแล้วจึงเอาลงผัดกับน้ำตาลหม้อในกระทะให้เหนียวคล้ายหน้ากระฉีกเอาแป้งที่ต้มสุกใส่ลงคนให้เข้ากันแล้วตักขึ้นเป็นขนมต้มแดง
17: ขนมต้มขาวเป็นสีขาวขนมต้มแดงเป็นสีน้ำตาลแดงๆขนมเนี้ยทำให้สุกด้วยการต้มจึงเรียกว่าขนมต้มใช่ไหม
16: ใช่แล้วจ้า
18: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยทุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
19: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
20: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
21: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราพบกันในบ่ายของวันพุธที่8กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับ3สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณตอนนี้ครับทุกวันเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงครับแล้วก็ทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของจอมสุรางเรดิโอก็ได้ครับ jomsurangradio.com นะครับจอสุรางเรดิโอโคราช .com นะครับก็สามารถติดตามรายการของเราได้ในทุกๆวันนะครับติดชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับว่าสถานีไหนชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรฟังที่สถานีใดนะครับติดชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยเป็นช่วงของ NMAB Update ครับก็มีข่าวสารประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงนี้ก็ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับหลายๆสถานที่ก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพดูแลความปลอดภัย อยู่ใกล้ป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงใกล้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วก็หยิบเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงข่าวสารต่างๆของคนตาบอดเราโดยผ่านโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับก็หยิบมาให้ได้รับฟังกันรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลแน่นๆมาอัปเดตกันเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคม2569เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องของสภาพอากาศประจำวันแบบลงลึกรายละเอียดกันเลยแล้วก็จะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีสุดล้ำที่เข้ามาช่วยทลายข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของคนตาบอดด้วยค่ะ
2: น่าสนใจมากครับคือเอาเข้าจริงทั้งเรื่องสภาพอากาศที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือเพื่อใช้ชีวิตให้ราบรื่นทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ถูกต้องที่สุดค่ะงั้นเรามาเริ่มที่การเตรียมพร้อมเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยวันนี้ขอเจาะลึกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราเป็นพิเศษนะคะ
2: ฮะได้เลยครับวันนี้อีสานบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือภาคอีสานวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอย่างที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
2: โอ้โหเรียกได้ว่าตกกระจายตัวอยู่หลายจังหวัดเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแต่ที่น่าแปลกคือเรื่องอุณหภูมิค่ะคืออุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสอย่างโคราชบ้านเราเนี่ยร้อนพุ่งไปถึง35องศาเลยนะคะ
2: ร้อนเอาเรื่องเลยนะครับ
1: แต่พอไปดูอุณหภูมิต่ำสุดที่อุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดเลยอากาศกลับเย็นสบายสุดๆอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะ
2: อ้าวต่างกันเป็น10องศาเลยเหรอครับ
1: นั่นสิคะดิฉันก็เลยสงสัยว่าจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกับมรสุมเนี่ยมันเหมือนเป็นแขกไม่รับเชิญที่หอบความชื้นมาเต็มกระเป๋าเลยหรือเปล่าคะกลไกมันเป็นยังไงกันแน่คะเนี่ย
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับคือแบบนี้ครับมันเกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศพื้นที่ไหนที่กระแสลมชื้นพัดมาปะทะจังๆก็จะเกิดฝนทำให้อุณหภูมิตรงนั้นลดฮวบลงอย่างที่อุบลนั่นแหละครับส่วนพื้นที่ไหนฝนตกไม่ถึงก็จะสะสมความร้อนไว้เต็มๆแบบโคราชเรานี่เองครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ขอภาพรวมภาคอื่นๆสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้เลยครับสำหรับภาคเหนือวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่ครับภาคกลางและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 20% ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 30% และภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40% ครับ
1: แล้วเรื่องพายุใต้ฝุ่นบาหวีล่ะคะมีผลกระทบกับเราไหม
2: สบายใจได้เลยครับข้อมูลยืนยันแล้วว่าช่วงวันที่11-12กรกฎาคมนี้พายุจะเคลื่อนตัวไปทางไต้หวันและจีนครับไม่เข้ามาในไทยแน่นอนครับ
1: โล่งอกไปทีค่ะงั้นเราเปลี่ยนบรรยากาศจากการรับมือสภาพอากาศภายนอกมาดูเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงโลกดิจิตอลอย่างอิสระกันบ้างดีกว่าค่ะ
2: เรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะโลกออนไลน์ตอนนี้คือแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะเทคโนโลยีที่เรากำลังพูดถึงก็คือโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือ Screen Reader นั่นเองค่ะมันจะทำหน้าที่แปลงข้อความบนหน้าจอให้เป็นเสียงพูดหรืออักษรเบรล
2: อ่าฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโปรแกรมที่ฟังก์ชันครบๆอย่าง JAWS ราคาเอาเรื่องเลยนะครับ
1: แพงมากค่ะตกประมาณ 4-50,000 บาทเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดใหญ่เลยแต่โชคดีที่เดี๋ยวนี้เรามีโปรแกรมฟรีให้ใช้กันแล้วอย่าง NVDA สำหรับ WindowsVoice Over สำหรับ Apple หรือ Talkback สำหรับ Android แล้วก็ Narrator ด้วยค่ะ
2: คือเหตุผลที่เรื่องนี้มันสำคัญมากก็เพราะว่าโปรแกรมพวกนี้มันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันธรรมดานะครับแต่มันคือสะพานที่สร้างอิสรภาพให้คนพิการเลยแหละครับ
1: จริงค่ะ
2: ทำให้พวกเขาสามารถเรียนหนังสือทำงานแล้วก็ท่องเว็บได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงเลยครับ
1: ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างรายการของเราก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ใช่ครับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายที่สุดผ่านทางสถานีวิทยุที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับ
1: โดยเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่าน 3 สถานีหลักเลยค่ะ
2: มีสถานีไหนบ้างครับ
1: เริ่มที่อำเภอประทายนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วนที่อำเภอโนนแดงรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: แล้วในตัวเมืองล่ะครับ
1: ในอำเภอเมืองก็จะเป็นสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาได้เลยนะคะที่เบอร์044-353-452หรืออีกเบอร์คือ081-616-2399ค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งครับว่าเทคโนโลยีของคนตาบอดเนี่ยพัฒนามาไกลมากลองคิดดูนะครับว่าในอนาคตถ้ามี AI เข้ามาพัฒนาต่อยอดสกรีนรีเดอร์ไปอีกมันจะเข้ามาพลิกโฉมการใช้ชีวิตให้ง่ายและอิสระขึ้นไปอีกขั้นขนาดไหนน่าติดตามมากๆครับ
1: เป็นมุมมองที่น่าสนใจและชวนให้ติดตามต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้

0: คดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz นั่งเครื่องบินอย่างไรเมื่อเป็นผู้ใช้วีลแชร์การเดินทางท่องเที่ยวนั้นถือเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายเป็นอย่างมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือการเดินทางต่างประเทศก็สามารถเลือกเดินทางได้ง่ายๆด้วยเครื่องบินให้ได้เลือกเดินทางกันตลอดทั้งปีซึ่งสำหรับคนปกติทั่วไปแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินแต่ถ้าหากเป็นผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถเข็นหรือนั่งวีลแชร์จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางโดยเครื่องบินได้หรือไม่ถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้างและจะได้รับความช่วยเหลือจากสายการบินหรือไม่เรียกได้ว่าเป็นคำถามที่อยู่ในใจหลายๆคนที่มีญาติหรือคนใกล้ชิดเป็นผู้พิการและต้องเดินทางด้วยเครื่องบินก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผู้พิการก็สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้สำหรับทุกสายการบินแต่ควรมีญาติหรือคนใกล้ชิดร่วมในการเดินทางนั้นด้วยนั่นเองซึ่งการขอวีลแชร์ในการเดินทางนั้นจะมีอยู่หลายประเภทไม่เพียงแค่ผู้พิการเท่านั้นอาจรวมไปถึงผู้ที่มีการจำกัดทางด้านการแพทย์อื่นๆเช่นไม่สามารถเดินในระยะทางที่ไกลๆได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินหรือประสบอุบัติเหตุมารวมถึงมีอาการป่วยสามารถขอวีลแชร์หรือรถเข็นได้เช่นกันก่อนอื่นต้องแบ่งออกเป็น2กรณีคือผู้โดยสารที่มีรถเข็นมาเองซึ่งต้องทำการแจ้งกับสายการบินล่วงหน้าว่ามีผู้ร่วมเดินทางเป็นผู้พิการหรือมีปัญหาในด้านการเดินทางต้องใช้รถเข็นวีลแชร์และมีรถเข็นเป็นของตัวเองซึ่งควรจะแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมงเมื่อถึงสนามบินและเช็คอินต่างๆเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะเป็นคนดูแลจะเข็นผู้พิการไปยังจุดต่างๆจนถึงหน้าเกตและการขึ้นเครื่องซึ่งรถเข็นจะถูกนำไปโหลดเก็บไว้ใต้เครื่องแทนและทางสายการบินรวมไปถึงผู้ร่วมเดินทางต้องช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไปนั่นเองห้ามลืมเด็ดขาดว่าต้องแจ้งกับทางสายการบินก่อนล่วงหน้าทุกครั้งกรณีต่อมาผู้โดยสารที่ไม่มีรถเข็นผู้ที่ไม่มีรถเข็นส่วนตัวก็แบ่งแยกย่อยอีกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการใช้วีลแชร์สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินได้เลยผู้โดยสารที่สามารถเดินด้วยตัวเองได้เช่นเดินขึ้นบันไดหรือเดินไปยังที่นั่งของตัวเองได้หรือผู้โดยสารที่สามารถเดินในทางเรียบปกติได้แต่ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้นั่นเองซึ่งแต่ละอาการหรือแต่ละประเภทเจ้าหน้าที่สายการบินจะได้หาแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ต้องการเข็นและขอความช่วยเหลือซึ่งบางสายการบินอาจมีการแจ้งเลยว่าสำหรับผู้พิการที่ต้องนั่งวีลแชร์นั้นต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1คนและต้องทำการแจ้งล่วงหน้าแก่สายการบินทุกครั้งหรือจะแจ้งตั้งแต่การบุ๊กิ้งตั๋วเครื่องบินก็สามารถทำได้เช่นกันและผู้พิการจะได้รับสิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อนผู้โดยสารท่านอื่นๆอีกทั้งต้องมีการใช้ช่องทางพิเศษต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางแต่ควรเลือกใช้วีลแชร์ของตัวเองดีที่สุดซึ่งก็ไขข้อข้องใจกันได้แล้วว่าผู้ใช้วีลแชร์สามารถเดินทางขึ้นเครื่องบินได้รวมถึงผู้พิการด้านอื่นๆก็สามารถขึ้นเครื่องได้อีกทั้งสำหรับผู้พิการที่ต้องเดินทางด้วยวีลแชร์จะต้องแจ้งกับทางสายการบินเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้พิการและผู้ติดตามหรือผู้ร่วมเดินทางด้วยนั่นเองและอย่าลืมศึกษาเงื่อนไขของแต่ละสายการบินสำหรับการเดินทางของผู้พิการด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ promotion.co.th
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่รอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

0: ตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ทรง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อ

งพ่อให้ท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก36นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกสถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเอง www.nmab.or.th/radio หรือว่าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วก็คลิกไปที่ฟัง KRB Radio นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือทางเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.parkifm.org นะครับหรือว่าติดตามที่เว็บไซต์ของจอมสุรางเรดิโอก็ได้นะครับติดตามได้เช่นเดียวกันติดตามได้ที่จอมสุรางโคราช .com ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศกันอยู่ณตอนนี้นะครับติดชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับโทรมาแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีได้ชัดเจนหรือไม่นะครับหรือว่าโทรมาพูดคุยโทรมาสอบถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการได้นะครับหรือว่าพูดคุยหน้าไมค์ก็เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าโทรมาไม่รู้จะคุยอะไรอยากขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเบอร์นี้0815109471ครับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็คุยกันไปนะครับในหลายวันที่ผ่านมาในทุกๆวันเกี่ยวกับสิทธิด้านของคนพิการเรานะครับหลากหลายสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านของการจ้างงานนะครับตามมาตรา33 35สิทธิการรับเบี้ยความพิการนะครับ800บาทนะครับในปัจจุบันตรงนี้นะครับแล้วก็สิทธิในการลดได้รับการลดหย่อนค่าเดินทางค่าพาหนะต่างๆนะครับในไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถทัวร์เครื่องบินอะไรพวกนี้นะครับหลายๆอย่างที่สามารถลดหย่อนได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายสิทธินะครับที่เราก็จะได้ทยอยนำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังสำหรับสิทธิของคนพิการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านของนอกจากได้รับการประกอบอาชีพแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีที่ท่านที่ยังไม่มีอาชีพนะครับก็เป็นสิทธิในการส่งเสริมในการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพนะครับจากทางไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองหรือว่าทางจัดหางานจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับก็หรือว่าจะเป็นผ่านทางกลไกขององค์กรด้านคนพิการในจังหวัดนั้นๆ นะครับอย่างคนตาบอดเราก็จะเป็นสมาคมคนตาบอดประจำจังหวัดนะครับหรือว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ11สาขาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการส่งเสริมประกอบการประกอบอาชีพแล้วนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆนะครับอย่างเช่นที่ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราทำด้านของการสนใจไม่เท้าขาวนะครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับในการดำรงชีวิตในการดูแลตัวเองนะครับการสอนใช้ไม้เท้าขาวหรือว่าชื่อวิชาภาษาไทยก็คือวิชาการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอด
นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้สอนใช้เฉพาะไม้เท้าขาวอย่างเดียวก็ยังมีทั้งด้านของการสอนการดำรงชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนนะครับอาบน้ำแต่งตัวเดินทางนอกบ้านนะครับจนถึงกลับบ้านมาตอนเย็นแต่งตัวนอนนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการดำรงชีวิตแบบถูกวิธีนะครับอย่างเช่นการเดินในบ้านอย่างไรนะครับให้ปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าขาวนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นในบ้านเราเองเราก็คงไม่อยากใช้ไม้เท้าขาวให้ไปกระทบกับสิ่งของในบ้านให้เสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับแล้วก็จะมีวิธีเดินที่ใช้มือทั้งสองมือนะครับในการป้องกันตัวเองนะครับในการป้องล่างป้องบนหรือว่าใช้ในการจับทิศทางต่างๆในบ้านที่ก็มีความค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเราก็จะสอนหรือว่าวิธีการนั่งโต๊ะนะครับนั่งเก้าอี้อย่างไรให้ปลอดภัยให้ถูกต้องวิธีการทานข้าววิธีการเสียบปลั๊กวิธีการหาของตกต่างๆนะครับก็จะอยู่ในหลักสูตรตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าการเดินกับผู้นำทางเดินอย่างไรนะครับให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะครับการเดินกับผู้นำทางโดยที่เรามีไม้เท้าถืออยู่อีกมือนึงด้วยหรือว่าการเดินกับผู้นำทางโดยที่เราเองไม่ได้มีไม้เท้าถืออยู่ในมือก็จะมีวิธีการสอนนะครับการเข้าออกประตูนะครับคนตาบอดต้องเป็นผู้เปิดหรือว่าคนนำทางต้องเป็นผู้เปิดอันนี้เราก็จะมีการสอนนะครับเพราะว่าการสอนพวกนี้ผ่านการออกแบบหลักสูตรมาแล้วนะครับโดยผู้ที่จะมาสอนทุกๆท่านที่ลงสอนในพื้นที่ก็จะเป็นวิทยากรที่ผ่านหลักสูตรการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับหลักสูตร1เดือนนะครับไปอบรม1เดือนเลยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนนะครับในการหลักสูตรตรงนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับอบตเรียกว่าอบต.เทศบาลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ใดที่มีคนตาบอดที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับและยังไม่ได้มีการรับการสอนการใช้ไม้เท้าขาวตรงนี้ครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็รับลงไปสอนในพื้นที่นะครับโดยไปสอนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านอบต.เทศบาลเองเพียงแค่อนุเคราะห์สถานที่ให้เรานะครับในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดหากลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีวิทยากรลงไปสอนให้แล้วก็ค่าอาหารกลางวัน1มื้ออาหารเบรก2มื้อนะครับเราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ผู้ที่เข้ามาอบรมกับเรามาเรียนกับเรานะครับคนตาบอดก็จะได้รับค่าพาหนะด้วยได้รับไม้เท้าขาวไปใช้ฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยแล้วก็ได้มาพบปะกับเพื่อนๆด้วยนะครับเราไม่ได้มีการเรียนแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็เรียนไปนะครับแล้วก็จะมีช่วงพักเบรกสันทนาการบ้างร้องเพลงอะไรกันไปนะครับสร้างก็เรียกว่าสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างคนตาบอดในชุมชนเราด้วยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้จะเป็นอบต.เทศบาลเองติดต่อมาหรือเป็นคนตาบอดในพื้นที่นะครับถ้าเกิดเป็นคนตาบอดในพื้นที่ติดต่อมาเราก็จะเป็นการประสานงานไปกับอบต.เทศบาลในพื้นที่นะครับในการถามหรือว่าหากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ลงไปจัดได้เป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อความง่ายในการบริหารจัดการงบประมาณด้วยนะครับอบต.เทศบาลหรือว่าคนตาบอดท่านใดสนใจอยากเรียนการใช้ไม้เท้าขาวตรงนี้ครับสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่า094-364-2635นะครับ094-364-2635ติดต่อกันเข้ามาได้แต่ช่วงนี้ช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์นี้อาจจะโทรมาอาจจะรบกวนโทรมาหลายรอบนิดนึงนะครับเนื่องจากมีผมแล้วก็มีเจ้าที่แม่บ้านแล้วก็มีพี่รัตนานะครับรองประธานศูนย์อยู่3คน4คนอาจจะรับสายไม่ทันนะครับต้องขออภัยเนื่องจากช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปอบรมนะครับเรื่องของการใช้ระบบการขอ
ยื่นขอเขาเรียกว่ายื่นขอโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอาจจะรับสายช้านิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับในท่านที่โทรมาติดต่อหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากโทรมาให้เสียเงินก็ทักเพจ Facebook ไว้ก็ได้นะครับเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ได้ในทุกๆเพจเลยนะครับกิบหนึ่งผลงานเพลงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดกับหนึ่งผลงานเพลงนี้ครับหนึ่งกำลังใจจากพี่ฝนธนสุนทรครับ

ากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่รับฟังรายการแสงสว่างในความมืดเราอยู่ณเวลานี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ณตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางเลยนะครับท่านจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาก็ได้นะครับสมาคมของเราอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลครับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเป็นเรียกว่าสำนักงานนะครับถาวรของเราก็เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับก็ได้รับทราบว่ามีทั้งสำนักงานสรรพากรภาค9นะครับจะมาร่วมบริจาคของข้าวสารอาหารแห้งนะครับในให้กับสมาคมในวันที่24นี้ก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับสำนักงานสรรพากรที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมเรานะครับถ้าเกิดบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเราก็จะเอาไว้บริการกับสมาชิกที่มาพักนะครับที่สมาคมของเราเพราะว่าเราก็เปิดให้กับสมาชิกที่บางทีมาทำธุระในเมืองนะครับพอถึงตอนเย็นแล้วไม่มีรถกลับนะครับก็เราก็เปิดให้สมาชิกมานอนพักได้ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะได้นำแชมพูสบู่นะครับยาสีฟันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นแฟบนะครับน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับให้บริการกับสมาชิกที่มาขอพักที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าอยากร่วมบริจาคเป็นเงินก็ได้นะครับบางทีไม่สะดวกเดินทางมาที่สมาคมก็โอนมาที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับเป็นหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050นะครับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับก็สามารถร่วมบริจาคกันเข้ามาได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเป็นองค์กรภาคเอกชนนะครับองค์กรภาคประชาสังคมก่อตั้งขึ้นโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับเป็นจำนวนเงินที่ก็น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับการบริหารจัดการนะครับเราได้รับเงินผ่านกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งในปี2566ที่ผ่านมาเราได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับดีมากนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในวันที่5สิงหาคมนี้เราก็จะได้ถึงรอบในการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับองค์กรที่ผ่านองค์มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการก็จะได้รับเงินสนับสนุนในการบริหารจัดการนะครับปีละนะครับ 30,000 บาทนะครับปีละ 30,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ในแต่ละเดือนเราก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่นะครับพาคนตาบอดมาพัฒนาตรงนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทเลยนะครับที่เหลือเราก็ต้องอาศัยแรงศรัทธานะครับจากทุกๆท่านในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเรานะครับย้ำหมายเลขบัญชีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่อยากร่วมสนับสนุนก็บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าโพสต์ปักหมุดในเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสมาคมก็ได้เบอร์ www.nmab.or.th/radio
ขออภัย www.hmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัวคิวอาร์โค้ดนะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมเรามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าท่านจะยังให้การสนับสนุนสมาคมเราตลอดไปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็0816162399 0816162399รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ครับ 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปัตตานีเตรียมจัดยิ่งใหญ่สุ่งไหฟาตอนนี้2026เทศกาลแห่งสายน้ำพหุวัฒนธรรม 17-19 กรกฎาคมนี้ริมแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีเตรียมจัดงานปัตตานีริเวอร์เฟสติวัล2026สุ่งไหฟาตอนนี้ภายใต้แนวคิดลัดทุ่งสู่ดินแดนพหุวัฒนธรรมแห่งสายน้ำระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม2569ณริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีเชิงสะพานเดชานุชิตจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ของเมืองปัตตานีผ่านวิถีชีวิตริมสายน้ำและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประดับไฟ Lighting Decoration การแสดงแสงสีเสียงซุ้มลอยไฟพลุดอกไม้ไฟการแข่งขันเรือการจัดแสดงเรือยาวเรือยอกองเรือโบราณและเรือกอและตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิ่นแฟชั่นมุสลิมและสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างสีสันตลอด3วันโดยจะมามอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างเต็มอิ่มขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสเสน่ห์ของสุ่งไหฟาตอนนี้2026เทศกาลแห่งสายน้ำอัตลักษณ์ดินแดนพหุวัฒนธรรมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของแม่น้ำปัตตานีชมการแสดงอันตรการตาและร่วมสร้างความประทับใจไปพร้อมกันระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม2569ณริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานี
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขนขวาย
10: วิชัยมาศเธอรู้ไหมว่าก้าวเต็มเขาขออะไรฉัน
11: ไม่รู้หรอกก้าวแต้มมาขออะไรล่ะ
10: เขาขอให้ฉันสอนหนังสือให้นะ
11: ก้าวแต้มมีความตั้งใจดีนะ
10: ใช่จ้ะเขามีความตั้งใจดีแน่พูดถึงก็มาพอดีเลย
12: ฉันตั้งใจว่าจะเรียนหนังสือให้เก่งและจะขวนขวายหาความรู้ให้มากทีเดียว
10: ไม่ใช่จ้ะพยางค์แรกของขวนขวายต้องออกเสียงคอไข่ควบกับวาวแหวนสระโอนอหนูสะกดไม่ใช่ขอไข่สระอัวแล้วนอหนูสะกดไหนออกเสียงอีกสิ
12: ขวนขวายขวนขวาย
10: ฉันจะท่องกลอนให้เธอฟังแล้วเธอต้องจำไว้ด้วยนะเด็กๆทุกคนต้องหมั่นขวนขวายความรู้มากมายมีให้ศึกษาจะไปหนใดไม่อับปัญญาความรู้นั้นหนาช่วยตนพ้นภัยคำว่าขนขวายพยางค์แรกออกเสียงคอไข่ควบกับวอแหวนจระโอนอหนูสะกดหมายถึงพยายามเสาะแสวงหาเช่นขนขวายหาความรู
13: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

ฝันว่าไป

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาช็อกโกแลตทางเลือกเพื่อสุขภาพจากเมล็ดกระบอกคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเวที Food Innovation Contest 2026ทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วยนางสาวณัฐกฤตตาวงคำภานางสาวพิชชาพรพันนารายณ์และนางสาวพิทยาพรจินะเป็งกาดนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาช็อกโกแลตทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ใช้ไขมันจากพืชทดแทนเนยโกโก้โดยเลือกใช้เม็ดกระบอกหรือที่หลายคนเรียกว่าอัลมอนด์เมืองไทยเป็นวัตถุดิบหลักโดยทางภาคเหนือเรียกมะมื่นเสริมน้ำมันรำข้าวช่วยลดภาวะเครียดลดการอักเสบเรื้อรังหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ความอร่อยดีต่อสุขภาพและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นโดยพัฒนาให้มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงไว้ช็อกโกแลตตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเวที Food Innovation Contest 2026ทั้งนี้ทีมผู้พัฒนายังมองว่าความสร้างสรรค์นี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนโกโก้ของโลกเพราะช่วยลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรและในอนาคตทีมวิจัยมีเป้าหมายผลักดันช็อกโกแลตทางเลือกและเมล็ดกระบอกให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเดินหน้าพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มวัยทำงานที่ใส่ใจสุขภาพอีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้พืชพื้นบ้านไทยสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทีมงานพร้อมบทพร้อมเออน้องหนูตกลงทีมงานเตรียมงานเสร็จยัง
1: ใกล้เสร็จแล้วค่ะพี่ทินเคยสังเกตพนักงานหญิงบริษัทข้างๆเราบ้างไหมคะ
2: ทำไมเหรอ
1: มีอยู่คนนึงหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะพี่ทิน
2: เคยสังเกต
1: พี่ทินเนี่ยเหรอคะจะไม่เคยสังเกตหนุ่มๆในบริษัทเราแอบมองสาวเจ้าอยู่ทุกวันเจ้าต้นนี่นะคะหัวหน้าทีมเลยค่ะหนูว่านะคะหน้าตาน่ารักแบบนี้ที่บ้านหัวกระไดต้องไม่แห้งแน่ๆเลยค่ะ
0: ทำไมใช้คำว่าหัวกระไดไม่แห้งครับมันต้องหัวบันไดไม่แห้งไม่ใช่เหรอ
1: หัวกระไดไม่แห้งนั่นแหละค่ะถูกแล้วหัวกระไดไม่แห้งเป็นสำนวนที่ใช้มานานแล้วค่ะมีความหมายว่ามีแขกมาเยี่ยมอยู่เสมอๆมักใช้ในกรณีที่เจ้าของบ้านมีลูกสาวสวยหรือว่ามีหลานสาวสวยจนเป็นเหตุให้มีชายหนุ่มมาหมายปองและมาเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นมีลูกสาวสวยอย่างนี้แขกก็มาเยี่ยมเยียนหัวกระไดไม่แห้งนะสิในสมัยโบราณนิยมวางตุ่มน้ำไว้ข้างกระไดเรือนค่ะสำหรับใช้ล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนเมื่อมีแขกมาเยี่ยมมากๆน้ำที่ติดเท้าแขกขึ้นไปทำให้มีรอยเปียกไปถึงหัวกระไดจึงใช้เป็นสำนวนว่าหัวกระไดไม่แห้ง
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับคนสมัยก่อนเรียกบันไดว่ากระไดจึงเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งหมายถึงมีแขกมาเยี่ยมอยู่เสมอ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เออว่าแต่ว่าน้องหนูไอ้สาวข้างบริษัทเนี่ยสวยจริงๆเหรอ
1: เมื่อกี้ทำเป็นไม่สนใจถ้าพี่ทินอยากรู้ก็ต้องไปแอบดูสิคะ
0: เฮ้ยมาพูดอะไรแอบดงแอบดูน่าเกลียดเราเป็นสุภาพบุรุษจะไปแอบดู
1: แล้วชะเง้อดูอะไรคะ
0: ออกกำลังยืดเส้นเพราะเดี๋ยวจะต้องมีการถ่ายทำรายการ
1: สงสัยทีมงานพร้อมแล้วค่ะไปถ่ายรายการกันดีกว่าพี่ทินทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้ค่ะ
3: พูดจาภาษาไทย
4: ผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสาระดีนะคะก็จะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีเรื่องราวมากมายค่ะที่พร้อมที่จะให้เราเนี่ยไปค้นหาความรู้ไปค้นคว้าหาคำตอบค่ะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวของชื่อของพายุมาฝากกันค่ะพายุเองก็มีชื่อนะคะเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอย่างบางทีที่มีอยู่บางปีใช่ไหมคะที่เขาเรียกพายุถ้าเป็นชื่อจากเมืองไทยอย่างเช่นพายุเมฆลาพายุรามสูรชื่อเหล่านี้ค่ะเขาตั้งขึ้นอย่างไรแล้วแต่ละปีเนี่ยพายุมีชื่อที่แตกต่างกันไปเพราะอะไรแล้วพายุลูกนี้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่มาติดตามกันค่ะว่าเกณฑ์การตั้งชื่อพายุเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกว่าแต่ก่อนเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีค่ะการตั้งชื่อพายุเนี่ยเดิมทีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้ตั้งชื่อพายุของทั่วโลกมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าเป็นประเทศเดียวนะที่มีความเพียบพร้อมทางเทคโนโลยีทั้งเรื่องของทางเทคโนโลยีดาวเทียมตรวจสภาพอากาศการดูความเคลื่อนไหวของพายุโดยการตั้งชื่อพายุในสมัยก่อนค่ะจะใช้ชื่อผู้หญิงในการตั้งเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยจะดูอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะฟังแล้วจะได้ดูมีความรุนแรงน้อยลงในกรณีที่ผู้ตั้งชื่อเป็นนักเดินเรือทะเลเนี่ยก็มักจะตั้งชื่อพายุเพื่อคลายความคิดถึงคนที่ตัวเองรักค่ะแต่ในภายหลังนะคะนักสิทธิสตรีค่ะในสหรัฐอเมริกาออกมาประท้วงค่ะว่าการตั้งชื่อพายุโดยใช้ชื่อผู้หญิงเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงดูโหดร้ายค่ะภายหลังจึงมีการตั้งชื่อเป็นผู้ชายด้วยนั่นเองค่ะจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช2000นะคะได้มีการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆค่ะจากทุกโซนของโลกเลยเสนอชื่อพายุได้ประเทศละ10ชื่อค่ะโดยกำหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆในการตั้งชื่อพายุนี่เลยเป็นสาเหตุค่ะว่าเราเลยได้ยินชื่อพายุแปลกๆนะคะที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศกันมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เกณฑ์การตั้งชื่อ พายุนะคะจะถูกตั้งชื่อก็ต่อเมื่อพายุนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า34น็อตค่ะหรือว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเหล่านี้ถึงจะถูกตั้งชื่อนะคะและชื่อของพายุจะเริ่มใช้ที่คอลัมน์ที่1ตัวบนสุดก่อนคือเมื่อมีพายุเกิดขึ้นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตามที่กำหนดปุ๊บแล้วก็จะเป็นพายุที่เกิดขึ้นตัวแรกของปีนั้นๆ นะคะพายุนั้นนะคะก็จะถูกตั้งชื่อนะโดยใช้ชื่อที่อยู่ในตารางคอลัมน์ที่1ตัวบนสุดค่ะอย่างเช่นในตารางตอนนี้นะคะที่เป็นรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้คอลัมน์ที่1บรรทัดบนสุดเนี่ยจะเป็นชื่อดอมเรค่ะดอมเรเนี่ยนะคะก็จะถูกตั้งก่อนทีนี้พอมีพายุตัวถัดมาค่ะที่มีความเร็วตามที่กำหนดอย่างที่บอกชื่อนั้นเนี่ยจะถูกไล่ถัดลงมาในคอลัมน์ที่1บรรทัดที่2ก็คืออย่างในตารางเนี่ยก็อย่างเช่นตัวที่2ก็คือหลงหวังแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อใช้จนหมดคอลัมน์แรกนะคะก็จะใช้ชื่อแรกในคอลัมน์ถัดไปอย่างเช่นพายุที่เกิดหลังพายุทรามีก็จะใช้พายุกองเรซึ่งเป็นชื่อพายุที่อยู่ในคอลัมน์ถัดมานั่นเองค่ะแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆค่ะใช้จนหมดไปจนถึงคอลัมน์ที่5ค่ะแล้วเมื่อหมดคอลัมน์ที่5แล้วจะกลับมาใช้ชื่อแรกของคอลัมน์ที่1นั่นเองค่ะก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆนะคะได้แก่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นมาเก๊าลาวมาเลเซียไมโครนีเซียค่ะอันนี้เป็นรัฐอิสระที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียนะคะฟิลิปปินส์สหรัฐแล้วก็เวียดนามค่ะโดยทั้งนี้นะคะชื่อพายุแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันอย่างที่บอกว่ามี5คอลัมน์กลุ่มหนึ่งจะมีทั้งหมด28ชื่อค่ะโดยที่ชื่อพายุแต่ละชื่อนะคะจะถูกเรียงตามชื่อประเทศของลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะก็คือจากประเทศสมาชิกใช่ไหมคะไล่ตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิกพอเสร็จแล้วก็จะนำชื่อที่แต่ละประเทศเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเอามาวางเรียงกันอยู่ในตารางค่ะเขาก็จะเริ่มไปอย่างเช่นเริ่มจากกัมพูชานะคะเรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายส่วนไทยเรานะคะจะอยู่ที่ลำดับที่12ค่ะโดยก็จะไล่เรียงกันไปนะคะอย่างที่บอกคือใช้เกณฑ์ที่ดูจากความเร็วของพายุเสร็จแล้วก็เริ่มไปจากชื่อที่1ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะพอหมดกลุ่มแรกหรือว่าคอลัมน์แรกแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่2เรียงกันไปเรื่อยๆจนครบทุกกลุ่มแล้วถึงจะวนกลับมาที่กลุ่มที่1ใหม่นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความหมายของชื่อขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสนอชื่อพายุในภาษาไทยนะคะซึ่งในส่วนของภาษาไทยเองเนี่ยก็จะได้ชื่อพายุของไทยเนี่ยตามลำดับก็จะได้แก่พระพิรุณทุเรียนวิภารามสูรเมฆขลามรกตนิดาชบากุหลาบและขนุนค่ะสำหรับตัวอย่างรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นชื่อแรกนะคะอย่างที่เราบอกไปอย่างดอมเรเนี่ยนะคะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะโดยมีความหมายว่าช้างค่ะซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศเนี่ยที่ถูกเสนอเข้าไปค่ะโดยที่ก็จะไล่ไปตั้งแต่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไทยสหรัฐแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็จะไล่กลับไปตามประเทศนะคะที่เรียงตามลำดับตัวอักษรค่ะโดยที่ชื่อก็จะค่อยๆวนไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราจำกันได้นะคะที่มีชื่อพายุไห่เยี่ยนจำได้ไหมคะที่เข้ามาในประเทศนะคะพอต่อจากไห่เยี่ยนเนี่ยก็จะเป็น ชื่อถัดมาก็จะเป็นโพดอลนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองโดยรู้ไหมคะว่าเขามีอีกหนึ่งกฎข้อหนึ่งของการตั้งชื่อพายุนะคะมีกฎย่อยอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าหากว่ามีพายุลูกไหนค่ะที่มีความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายมากเป็นพิเศษชื่อพายุลูกนั้นค่ะจะถูกปลดเกษียณไปทันทีค่ะเขาจะให้ปลดชื่อนั้นออกไปแล้วตั้งชื่อใหม่เข้ามาในรายการชื่อแทนค่ะอย่างเช่นเฮอริเคนแอนดรูค่ะอันนี้ถูกปลดมาแล้วนะคะจากบ้านเราคือทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็ถูกปลดออกไปตัวอย่างชื่อพายุนะคะที่เคยมีแล้วก็ถูกถอนออกไปนะคะก็อย่างเช่นพายุทุเรียนชื่อจากบ้านเราเนี่ยแหละค่ะในปี2549ค่ะเกิดพายุไต้ฝุ่นทุเรียนความรุนแรงทำให้คนเสียชีวิตนับพันเลยค่ะจึงมีการเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องพายุนะคะขอเปลี่ยนชื่อค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นมังคุดแต่ก็ต้องบอกว่ามังคุดเป็นอีกชื่อนึงค่ะที่ถูกถอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเจ้าพายุมังคุดเองเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายหนักสุดเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทำให้มีการถอนเอาชื่อมังคุดออกไปด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของต่างประเทศเองนะคะก็มีที่ต้องเสนอชื่อใหม่หลายชื่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นพายุช้างสารอันนี้เราก็น่าจะเคยได้ยินกันมาช้างสารเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากประเทศลาวค่ะหรือพายุลุมเบียนะคะเป็นชื่อมาจากทางมาเลเซียตอนนี้เนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ถูกปลดระวางไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบของพายุที่มีความรุนแรงมากนะคะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างก็มักจะถูกเสนอชื่อเพื่อที่จะขอปลดชื่อนี้ออกแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เข้าไปแทนค่ะก็จะเรียกได้ว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าพายุลูกไหนที่มีความรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนะคือจะไม่ถูกนำชื่อเนี้ยกลับมาเรียกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีการวนรอบของชื่อที่มีอยู่นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆก็คือแต่ละประเทศมีชื่อที่ตั้งแล้วเสนอเข้าไปนะคะโดยชื่อจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ละประเทศโดยเรียงตามตัวอักษรเมื่อไล่ครบชุดที่1ค่ะก็จะขึ้นชุดที่2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเมื่อครบชุดที่5ก็จะกลับมาเริ่มต้นชื่อที่1อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่นำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวของชื่อของพายุค่ะมีเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรามากมายที่รอให้เราได้เรียนรู้กันนะคะติดตามเรื่องราวสาระดีๆได้ในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคิดสาระดี
5: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมถึงเรื่องราวดีๆของน้องๆเด็กและเยาวชนนะครับที่เราจะร่วมพูดคุยกันเด็กเก่งเด็กดีรวมถึงเด็กอาสาสมัครที่มาทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับว่าในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับนี้เราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องธนพัฒน์จบดีนะครับก็เป็นคณะทำงานฝ่ายสื่อของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับธนพัฒน์ครับกีตาร์ครับ
3: กีตาร
2: ์กีตาร์ครับผมครับก็ให้กีตาร์แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับนายครับก็ผมครับนายธนพัฒน์จบดีครับหรือกีตาร์คณะทำงานสภาเด็กและสื่อครับผม
2: ครับนะครับเป็นกลุ่มสื่อนะเจอกันครั้งแรกนะครับเอาวันนี้ให้นะน้องกีตาร์ครับกีตาร์พูดถึงเล่าเรื่องนะครับกิจกรรมของสภาเด็กและชนอัปเดตกันหน่อยครับในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างครับเชิญครับ
3: ก็ในส่วนของช่วงนี้ครับสภาเด็กและเยาวชนก็จะมีในส่วนการเชิญชวนในเด็กและเยาวชนในการทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยครับ
2: ครับก็เชิญชวนนะ
3: ใช่แล้วก็ที่เพจสภาเด็กโพสครับก็จะเป็นเชิญชวนเด็กในการมาเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านทางซูมครับผม
2: อันนี้ก็คือถ้าใครสนใจเข้าร่วมทางซูมได้ใช่ไหม
3: ใช่
2: ส่วนของครับ
3: ในงานนอกมาฝากในการประชาสัมพันธ์ใช่แล้วก็โครงการนี้ครับผู้เข้าร่วมก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้ไปเข้าร่วมโครงการหรือไปเข้าร่วมงานที่กรุงโซประเทศเกาหลีด้วย
2: โอ้ไปเกาหลีด้วยนะฮะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ที่เพจของสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยครับ
3: ใช่ครับ
2: ครับเชิญต่อครับกิจกรรม
3: ครับแล้วก็กิจกรรมเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนเลยก็คือกิจกรรมในส่วนของการถอดบทเรียนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดซึ่งโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดเนี่ยมีมาหลายปีแล้วแล้วก็ในส่งปีนี้เราได้ลงในส่งของ4ภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางครับแล้วก็ในส่วนของแต่เอาผู้เข้าร่วมในส่วนแต่ละจังหวัดแต่ละภาคมาเป็นเข้าร่วมในส่งของทอร์โบเลียนเมื่อมาติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดด้วย
2: เป็นกิจกรรมภาพรวมนะของโครงการที่ต่างแต่ละภาคมาร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คณะของสภาชนแห่งประเทศไทยก็ได้มีครับพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับนี่ก็กีตาร์ก็มาเล่าให้ฟังว่าในสัปดาห์นี้มี3เรื่องนะที่มาเล่าให้กับทุกท่านซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไปดูได้ที่เพจของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับ
3: ใช
2: ่วันนี้ในส่วนของคณะทำงานสื่อกลุ่มสื่อนี่คือทำอะไรกันบ้างครับในส่วนของสายงานของน้องๆของกีตาร์ครับ
3: ก็กีตาร์อยู่ในส่วนของสำนักประธานแล้วก็ลงมาอีกทีหนึ่งก็คือกลุ่มสร้างสรรค์สื่อและการจัดการเทคโนโลยีซึ่งชื่อกลุ่มก็จะบอกอยู่แล้วว่ากีตาร์จะดูแลในส่วนของเกี่ยวกับสื่อการประชาสัมพันธ์ในเพจของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยดูแลในส่วนของการออกแบบโปสเตอร์การทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆครับเวลามีโครงการมาอะไรอย่างนี้ในสองแต่ละโครงการก็จะมีการทำโปสเตอร์ออกมาเปิดรับสมัครบ้างอย่างนี้ครับเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ
2: ก็คือแสดงว่าผลงานที่เป็นการประชาสัมพันธ์เพจต่างๆของสภาเด็กก็คือผลงานของน้องๆนะกลุ่มนี้เลยใช่ไหมกลุ่มสื่อ
3: ใช่ครับ
2: นะครับอัปเดตต่างๆก็ตอบโจทย์ใช่ไหมให้เด็กและเยาวชนคิดเองทำเองนะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนใช่ไหมอันนี้คือสรุปการของสภาเด็กและเยาวชนนะครับเป็นไงครับการทำงานของกลุ่มสื่อในการทำงานที่ผ่านมา
3: ก็การทำงานของกีตาร์ที่ผ่านมาที่อยู่ในกลุ่มสื่อมาก็จะทำงานมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็กีตาร์จะดูกีตาร์เนี่ยจะดูแลในส่วนของกราฟิกในการออกแบบสื่ออย่างนี้ที่แบบกราฟิกเป็นโปสเตอร์เป็นโพสต์ต่างๆซึ่งการที่ทำไมอ่ะดู

0: งานนี้ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เวลางานมาก็จะทำส่งใช่
1: ก็เป็นก็คือดูแลค่ากราฟิกนะก็เป็นทีมงานนะของสภาเอกชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคณะทํางานนะครับตรงส่วนนี้ก็แสดงว่าเดี๋ยวนะคณะทํางานของสภาเด็กเองก็น่าจะมีหลายชุดมากเลยใช่ไหมอันนี้ตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยก็จะแบบหมุนเวียนแต่ละสัปดาห์นี่คือแต่ละคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะอย่างทีมสื่อใช่อันนี้ทํามากี่เดือนละคณะนี
0: ้อ๋อกีตาร์เพิ่งทํามาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยาปีที่แล้วปี68ยังไม่ครบ1ปีเลยใกล้แล้ว
1: แล้วยังไม่เคยเจอไม่ยังไม่เคยเจอพี่ต้อยนะสัมภาษณ์อันนี้คือว่าครั้งแรกนะก็เลยจะพิมพ์ทีมโฆษกใช่มั้ยให้จะมาพูดคุยกันนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานของสภาเด็กเรามีหลายคณะนะในการที่เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆซึ่งบทบาทหนึ่งที่ถ้าทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับเราสัมภาษณ์ทั้งประธานสภาเด็กชนระดับจังหวัดเนาะประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดประธานสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยอันนี้คือคณะเขาเรียกคณะบริหารที่เขาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใช่ไหมส่วนคณะทำงานนี่คือเป็นเฉพาะกิจออกมาใช่ปะตรงส่วนนี้ทำไมยาวกีตาร์อยู่จังหวัดไหนครับ
0: กีตาร์อยู่จังหวัดลพบุรีครับผม
1: ลพบุรีเป็นคณะงานตอนนี้เรียนอยู่ที่
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยการเมืองการปกครองรัฐประศาสนศาสตร์ครับ
1: ปีไหนแล้วครับ
0: ปีหนึ่งครับเพิ่งขึ้นปีหนึ่งเลย
1: เอาขึ้นเข้าปีหนึ่งใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่าเพิ่งจบมาแล้วคราวนี้ทำไมถึงมาทำสมัครเป็นคณะทำงานสภาเด็กนะครับต้องถามย้อนกลับไปก่อน
0: ถ้าถามย้อนกลับไปก็กีตาร์เนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นสายเด็กกิจกรรมเป็นคนที่แบบชอบทำกิจกรรมหาอะไรแบบคือไม่ค่อยอยู่เฉยๆแบบไม่ได้ว่างปล่อยว่างก็ใช้เวลาแบบวันนี้ว่างไหมอาทิตย์เดือนหน้าว่างก็จะแบบหาโครงการในการไปเข้าร่วมต่างๆซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งตั้งแต่กีตาร์ทำงานอยู่สภานักเรียนของโรงเรียนเก่าก็คือสายอาชีวะเรียกว่าอวทอยครับแล้วก็มีได้เป็นตัวแทนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่ตัวแทนวิไลไปเข้าร่วมโครงการสภาเด็กจังหวัดซึ่งตอนนั้นกีต้ายังไม่รู้จักสภาเด็กเลย
1: ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็พอไปเห็นว่าสภาเด็กมันก็มีการทำงานที่แบบมีเราได้จากโครงการนะเราได้มาอยู่กับเด็กนะอย่างนี้กีต้าแบบมีความสนใจเราก็อยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเราอยากที่จะแบบมาทำงานตรงนี้บ้างซึ่งก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ทำให้กีต้ามาเข้าร่วมงานสภาเด็กแล้วก็จุดเริ่มต้นแบบพลิกเลยก็คือได้มาเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดนี่แหละครับแต่ก่อนยังเป็นผู้เข้าร่ว
1: ม
0: ปีที่แล้วเข้ามาเป็นรุ่นที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นก็คิดกับตัวเองว่าเราอยากมาทำจริงๆเราอยากมายืนอยู่ต่อเป็นคณะทำงานสภาเด็กประเทศแบบตรงนั้นเขามาจังไงนะเราก็เลยติดตามข่าวสารเพจสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยอย่างนี้ครับแต่พอได้โอกาสในการเปิดรับสมัครแล้วกีตาร์ก็เลยลองมาสมัครดู
1: คร
0: ับ ก็ทำให้ติดซึ่งกีตาร์ติดในสองรอบพิเศษรอบที่สอง
1: ทีมสื่อเลยนะครับเดี๋ยวนะเราไปเรียนสายอาชีพใช่ไหมแล้วตอนนี้กลับมาตอนนี้มปีหนึ่งไปสายการเมืองกับปกครองอ้าวทำไมถึงตอนจบม.3ทำไมถึงเลือกสายอาชีพแล้วตอนนี้กลับมาที่แบบสายเรียกว่าไปทางวิชาการแล้วตอนนี้
0: ก็จุดเริ่มต้นเลยคือตอนกีตาร์จบม.3เนี่ยกีตาร์ยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรในอนาคตตัวเองอยากจะทำงานอะไรก็ซึ่งก็ทำให้ตัวเองแบบตอนนั้นยังชอบในส่วนของการทำคอมการประกอบคอมอะไรอย่างนี้อยู่เทคโนโลยีกีตาร์ก็เลยเข้าไปเรียนในส่วนของสายอาชีวะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งก็ทำกีตาร์เรียนไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กกิจกรรมอยู่ไปเรื่อยๆจนอยู่ในส่วนช่วงปีที่2ทำให้กีตาร์รู้สึกว่าเราได้เข้ามารู้จักสภาเด็กเราได้เข้ามาลองทำงานเกี่ยวกับสายสังคมทำให้กีตาร์รู้สึกแบบชอบที่จะทำตรงนี้มีความสุขที่เราได้ทำตรงนี้ก็เลยเข้ามาสายงานนี้แล้วก็เลือกที่จะศึกษาเรียนต่อในส่วนของรัฐประศาสนศาสตร์ครับ
1: ตอนปวช.เราก็ไปเรียนสายธุรกิจนะเรียกว่าก็คือจะไปสายธุรกิจแล้วล่ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคือก็คือเพื่อตัวเองเพื่อทำธุรกิจ แต่พอมาทำกิจกรรมคือทำกิจกรรมคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วไปเจอการทำงานให้สังคมก็เลยอยากจะทำงานเพื่อสังคมก็เลยมาเรียนรัฐศาสตร์การเมืองกับปกครองด้วยใช่ไหมที่เรียนอยู่สนามนะแสดงสิ่งอันนึงนะคุณผู้ชมคุณฟังครับอย่างช่วงม.3 นะม.1 ม.2 ม.3 ถ้าเป็นรอยต่อช่วงนี้ก็คือกำลังคิดถึงตอนที่พี่ต้อยไปเรียนสมัยเรียนนะตอนแรกก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะเลือกอะไรแต่ตอนนี้หลายๆน้องๆหลายๆคนเองสามารถเลือกได้ตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 แล้วในวันนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องการศึกษาครับตอนนั้นน่ะตอนที่อยู่ม.3 ครับมีคุณครูมีวิชาไหนมั้ยที่ทําให้เราเลือกจะเรียนทางไหนดีมันมีคําแนะนํามั้ยก่อนที่จะไปสายอาชีพ
0: ก่อนที่จะไปสายอาชีพตอนนั้นก็จะมีในส่วนของครูแนะแนวช่วงม.3 เนี่ยแบบเป็นช่วงที่แบบครูแนะแนวจะแนะแนวเราว่าแบบเราอยากไปเรียนสายอาชีพให้เราเลือกสายอาชีพไหมหรือเราจะเรียนต่อในส่วนของสายสามัญก็คือมัธยมศึกษาหมดตอนปลาย
1: ก็มีครูแนะแนวอยู่ใช่ยังมีอยู่ใช่ไหมตอนนี
0: ้ยัง
1: แนะแนวว่าถือว่าแต่สุดท้ายก็คือยังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมหมายถึงว่ายังหาตัวเองก็คือแสดงว่าน้องๆอยู่ในระดับม.1 ม.2 ม.3 ก็คือยังไม่รู้เหมือนกันหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนใช่ไหมอันนี้เราโดดไปที่ปวช.นี่กลับมาตอนนี้มาเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยจริงแล้วครับปวช.มันจะไปต่อคือปวส.หรือปวท.ใช่ไหมปวส.ต่อใช่ไหมปวส.แล้วก็เข้าอยู่ยาตรีน่าสนใจวิชาอาชีพณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือการเรียนสายอาชีพกับการเรียนสายสามัญเนาะความแตกต่างที่เราได้มาเป็นอย่างบ้างพอเรามาเจอเพื่อนใช่ไหมมาเจอเพื่อนที่เรียนสายม.4 ม.5 ม.6 ใช่ไหมมาแล้วเราเรียนปวช.1 2 3แล้วก็มาเจอในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเพิ่มความแตกต่างเห็นชัดไหม
0: เห็นชัดเลยครับ
1: เห็นอะไรบ้างครับกีตาร
0: ์ที่ชัดเลยคือหลักสูตรในส่วนของสายอาชีพจะเป็นหลักสูตรในส่วนของให้เราได้ปฏิบัติจริงลองปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมพร้อมในส่วนของการทำงานเลยก็คือถ้าเราเรียนจบสายอาชีพมาปุ๊บเราสามารถที่จะเรียนทำงานได้เลยหรือเราจะไปต่อปวส.เพื่อให้วุฒิและเงินเดือนปรับฐานสูงขึ้นใช่แต่ถ้าเป็นสายสามัญเนี่ยเราอาจจะเน้นในส่วนของทางวิชาการ
1: ครับ
0: ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการการเรียนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันอยู่ที่ความชอบด้วยแบบว่าถ้าเราแบบจบม.3 เสร็จแล้วปุ๊บเราอยากทำงานเราอยากทำงานไวๆเราก็ไปเลือกที่จะอยู่ในสายอาชีพได้เพราะว่าสายอาชีพก็เป็นขึ้นชื่อกับคำว่าสายอาชีพอยู่แล้วก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานเลยใช่ครับ
1: ครับก็หมายถึงว่าพอไปเจอเพื่อนตอนนี้เริ่มเรียนหรือยังครับ
0: ยังเลยครับ
1: ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมอ๋อยังไม่ได้ปีหนึ่งยังไม่ได้เรียนใช่ไหม
0: ใช่มหาลัยเปิดวันที่10นี้เลยครับ
1: อ๋อยังไม่เปิดโอเคก็คืออย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวไว้จะเจอเพื่อนเดี๋ยวไว้คนจะมีโอกาสได้คุยกันในครั้งหน้าอีกนะหลังจากที่เปลี่ยนสักเทอมหนึ่งเนาะน่าสนใจตรงที่ว่าพอสายอาชีพอ่ะแล้วไปเรียนกับสายสามัญไงการปรับพื้นฐานเนี่ยมันต่างกันไหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่คือหมายถึงว่าเวลาพื้นฐานที่จะไปเรียนใช่ไหมกับวิชาเรียนที่เขาเรียน4-5-6กับเรียนปปช.ซึ่งเป็นสายอาชีพโดยตรงเวลาไปเรียนกับวิชาหลักอ่ะมันก็จะมีไม่แน่ใจมีฟิสิกส์เคมีหรือเปล่าพี่ต้อยไม่แน่ใจนะแต่อาจจะเป็นการเมืองกับปกครองใช่ไหมเราประมาณนี้เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้น่าสนใจอันนึงก็อย่างที่บอกครับว่าที่ชวนกีตาร์คุยกันเนื่องจากว่ามาสายอาชีพเพราะมาสายอาชีพส่วนใหญ่ก็จะไปปวส.ต่อเลยใช่ไหมก็หรือไม่งั้นก็ไปธุรกิจบัณฑิตอะไรคอมพิวเตอร์ธุรกิจต่อไปใช่ไหมต่อเนื่องกันต่อทำไมพอมาทำกิจกรรมกับสภาเด็กแล้วก็ทำค่ายแล้วเนี่ยมีจุดอะไรครับที่จุดเปลี่ยนให้เราจากเป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วไปเรียนทักษะอะไรจุดแรงบันดาลใจถึงเปลี่ยน
0: แรงบันดาลใจจะเปลี่ยนมันอยู่ที่แบบว่าอนาคตเราอยากที่จะทำอะไรแล้วแบบเราอยากอยู่เราอยากไปทำงานในสายงานบริษัทหรือเราอยากจะทำงานในส่วนของสายงานราชการสายงานที่เกี่ยวกับประชาชนใช่ครับตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนเลยแบบว่าเราพอเรามาทำงานสภาเด็กเนี่ยเราก็จะได้รู้จักกับเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศทุกพื้นที่เลย แต่ถ้าเราไปเรียนในส่วนของสายอาชีพแล้วเราไม่ได้รู้จักสภาเด็กเราไม่ได้มาทําในส่วนสภาเด็กเราก็จะอยู่แค่สายอาชีพกันเองก็สายงานบริษัทกันเองใช่ครับก็กลายเป็นจุดเปลี่ยน
1: จุดเปลี่ยนคืออยากทำงานก็คือคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนสายอาชีพเราจะน่าจะเข้าสู่บริษัทสารประกอบการแต่ถ้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำงานช่วยสังคมด้วยใช่ไหมอันนี้ความฝันอยากจะเป็นอะไร
0: ความฝันตอนนี้ก็คือปลัดอำเภอครับ
1: อย่างราชการเป็นปลัดเพราะว่าได้ทำงานกันในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนสายนิรัฐศาสตร์ใช่ไหมจะสอบปลัดได้
0: ใช่ไ
1: หมแล้วเตรียมตัวก่อนนะเตรียมตัวต้องคือตั้งมีเขาเมื่อความมีความฝันเนี่ยก็คือมันก็จะมีเป้าหมายของชีวิตดังนั้นเนี่ยก็คือตั้งใจเรียน4ปีนี้แล้วก็ศึกษาด้วยการมีกิจกรรมต่างๆนะแล้วสภาเด็กเองเนี่ยมันก็ลงพื้นที่อยู่แล้วน้องจะได้เจออีกมากมายนะดูแลตัวเองใน4ปีนี้นะเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้คุยกันอ่ะคราวนี้ในฐานะที่เป็นคณะทำงานของสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็อยู่ในสื่อคิดว่าในปัจจุบันนี้ครับได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆแบบเพื่อนๆหรือน้องๆ นะครับว่าอะไรบ้างครับที่เป็นความกังวลของเด็กครับเรื่องสื่อที่เข้ามาที่มันมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเด็กครับอีตา
0: สิ่งที่กีตาคิดคือตอนนี้โลก AI เริ่มเข้ามาแล้วใช่โลก AI เริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือในการทำงานที่ส่งอาจารย์หรือในส่วนของการออกแบบสื่อด้วยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออกไปทางช่องทางซึ่งตอนนี้สื่อใช่ว่าเป็นแบบทุกคนรู้จักเลยทุกคนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวทุกคนก็สามารถที่จะดูสื่อได้ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตใช่ซึ่งโลกในโลกออนไลน์มันเผยแพร่ได้ไวมากๆไม่ว่าแบบในตอนนี้ก็คือการทำคลิปวิดีโอออนไลน์ใช่ครับผ่านทาง AI เอามาโพสต์อย่างนี้ซึ่งมันกลายเป็นจุดดึงดูดทำให้คนเนี่ยดูอยู่ตรงนี้ซึ่งมันอาจจะถ้าเป็นเทียบช่วยอาจารย์ช่วยแบบช่วยในการทำงานเนี่ยอาจจะทำให้สมองของเราเนี่ยคิดได้ช้าลงเนื่องจากเรามีคนช่วยคิดเราก็จะแบบด้วยนิสัยก็คือเราก็จะเริ่มขี้เกียจไปเรื่อยเรื่อย
1: มันไม่ได้พัฒนาใช่ไหมมันไม่ได้
0: สมองจะแบบไม่ได้พัฒนาไปเรื่อย
1: เมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องคิดเลขนะเมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็จะคิดเลขก็คือคิดเลขได้หมดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ขอเครื่องคิดเลขจบหน่อยใช่ไหมโทรศัพท์มือถือมาเอามาบอกคิดเลขอันนี้คือไม่ได้คิดเดี๋ยวนี้อันนี้คือยุคก่อนหน้านู้นนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเกิดคุณผู้ชมก็ฟังเป็นเหมือนพี่ต่อสมัยนู้นที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือที่มันเมมโมรี่ได้อ่ะกีตาร์อาจจะยังเก็บไม่ทันนะก็คือว่าหยิบขึ้นมาคือมันต้องจำเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้คำถามคือทุกคนจำเบอร์คุณพ่อคุณแม่ตัวเองได้ไหมยากขยับไปถึงปู่ย่าตายายนี่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้จำเบอร์ไม่ได้แล้วนะจำได้เบอร์ตัวเองใช่ไหม อันนี้อันนี้ก็ตอนนี้มันอยู่ที่ memory อยู่ในโทรศัพท์หมดอันนี้คืออียุคหนึ่งพอมายุคตอนนี้ยุค AI เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดเลยแม้แต่โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ใช่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้อันหนึ่งใช่ไหมที่น้องๆคือแล้วคุยกันว่ามันจะส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นข้อดีไม่ใช่เหรอมันจะทำยังไงให้เรามันจะมาช่วยเราในกระบวนการนี้ในมุมมองของน้อง
0: ๆมันถามว่ามันเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีเลยครับที่เรามี AI แต่ถามว่าข้อเสียของ AI มีไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นสมองเราไม่ได้พัฒนาด้วยแล้วก็อาจจะไปกระทบด้วยความที่ AI เด็กๆทุกคนเนี่ยเวลาอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะถ่ายรูปเพื่อนบ้างไปทำแบบจินเนอเรตใน AI เป็นรูปแบบที่แบบโป๊เปื่อยบ้างหรือรูปอื่นๆบ้างใช่ก็ในส่วนตรงเนี้ยผู้เสียหายเขาสามารถที่จะฟ้องเราในข้อกฎหมายได้ก็อาจจะให้กระทบเราได้เลยถ้าแบบ AI เนี่ยถ้าเราต้องใช้ให้เหมาะสมด้วย
1: ครับนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย AI นะบางคนก็ไปเจนภาพนะเรายังไม่ได้ร้องเพลงเลยไม่เต้นเลยใช่ไหมจับภาพจ
0: ับ
1: ภาพไม่กลับเต้นเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มีแล้วบางคนก็เชื่อนะนี่เหรอไหมอันนี้คืออันนี้น่าห่วงอันหนึ่งนะครับอันนี้คงจะต้องในฐานะที่เป็นตัวแทน เด็กก็เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับในฐานะที่ทำงานด้านสื่อด้วยนะหมายถึงว่าทำกับสื่อสภาเด็กกับเยาวชนคิดว่าในฐานะเอาถือว่าเป็นในฐานะเด็กกับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กถ้ามองถึงเรื่อง AI นะครับมีผลกระทบต่อเด็กเยาวชนคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยควรจะมีนโยบายที่จะมาดูแลเด็กยังไงบ้างครับในเรื่องนี
0: ้คิดว่ารัฐบาลควรจะมีนโยบายที่อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีนโยบายให้เด็กได้ใช้แคนวาฟรีใช่ก็เป็นผลดีแต่ถ้าถามว่าผมอยากเสนออะไรอยากเสนอให้เราได้มีข้ออย่างเช่นเว็บพนันอย่างเงี้ยอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลแบบเบื้องหลังเลยแบบว่าเว็บพนันมาเราแบนออกเราไม่เอาอย่างนี้แบนในส่วนของ IP ก็เป็นได้ออกกฎหมายเพิ่มมากขึ้นที่แบบว่าเข้มงวดในส่วนของโทษทั้งในการของแบบเอารูปคนอื่นไปเจเนเรตทำผิดอย่างนี
1: ้
0: ซึ่งอาจจะแบบในส่วนตรงนี้ก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วไม่กล้าที่จะทำผิดได้อยากให้รัฐบาลออกกฎหมายเพิ่มแบบโทษ
1: เพิ่มโทษตรงนี้นะคือน่าสนใจนะว่าคำถามที่ของน้องที่บอกว่าตอนนี้เว็บพนันเยอะมากแล้วก็แบบส่งมาลิงก์ทั้งแบบทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือทั้งเด็กนะแต่พี่ต้าก็มีนะมีที่กลุ่มไลน์เด้งมาดึงอ้าวเข้าไปเว็บพนันเฉยเลยจริงๆแล้วในมุมมองของกีต้ามันแก้ได้ใช่ไหมแค่บล็อก IP ใช่ไหมก็รู้แล้วใช่ไหม
0: แค่บล็อก IP
1: โอ้นี่คือเสียงของเด็กและเยาวชนนะครับคุณผู้ชมมาฟังครับนี่คือจริงบล็อก IP เลยเขาบอกว่าเนี่ยบล็อกกันแบบปิดวันแล้วเนี่ยเป็นพันเว็บเขาเปิดมาอีกบล็อกไปแล้วเปิดมาอีกบล็อกไปแล้วเปิดมาอีกอันนี้ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็อยู่ในสื่อเนาะอันนี้คิดว่ามันปิดได้ไหมเอาจริงๆครับปิดได้ไหม
0: คิดว่าปิดไม่ได้แต่เราสามารถแก้ได
1: ้
0: เราบล็อก IP ไปแล้วเราอาจ IP ตรงนั้นเราอาจจะสื่อไปถึงว่าใครเป็นคนเบื้องหลังในการส่งลิงก์ตัวนี้โพสต์ตัวนี้เราอาจจะไปทำเล่นข้อกฎหมายทำเอาผิดได
1: ้
0: ทำให้คนอื่นหลงเชื่ออะไรอย่างนี้ใช่
1: ครับเห็นไหมนี่เด็กคิดนะครับถามว่าทำได้ไหมระบบทำได้ก็จะต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่อย่างที่บอกเขาสะท้อนเห็นว่ามันถ้าจะปิดก็ปิดได้ IP ก็เช็คได้บล็อกก็บล็อกได้แต่ก็ถ้าเกิดทำจริงจังก็คงจะไม่ได้อ่ะเสียดายเวลาเราใกล้จะหมดละก็ช่วงท้ายนี้ครับในฐานะที่เป็นตัวแทนเยาวชนให้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเสียงจากเด็กและเยาวชนฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับน้าหนูอนุทินชาญวีรกุลครับคิดว่าอยากจะฝากอะไรที่เป็นนโยบายด้านเด็กและเยาวชนที่จะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับ
0: ครับก็อยากจะฝากดูแลในส่วนของเด็กอยากให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมที่มากขึ้นแล้วก็ดูแลในส่วนของการศึกษาเป็นหลักว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับในส่วนของการศึกษาได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาในแล้วก็การศึกษาเนี่ยอยากฝากมากๆเลยหลักสูตรของการศึกษาเนื่องจากโลกอนาคตโลกในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่อยากให้เราได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับอนาคตให้ได้มากกว่านี้อย่างเช่นภาษีอย่างนี้ครับ
1: คนมีใช่ไหมเพราะเดี๋ยวปี70เนี่ยทุกคนจะต้องผมว่าต้องยื่นภาษีหมดเลยนะทุกคนต้องยื่นภาษีจะเสียไม่เสียต้องยื่นเพราะว่าฐานภาษีจะทำให้ทุกคนจะคือรับจะรู้ว่าทุกคนมีรายได้แค่ไหนแล้วใครที่มีรายได้ต่ำก็ถือว่าเป็นคนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเขาจะสนับสนุนแต่ใครที่มีรายได้เยอะแล้วก็ถือว่าเป็นคนมีกระตังแล้วไม่ต้องได้รับการสนับสนุนสวัสดิการของรัฐนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของภาษีนะนี่ก็คือสภาเด็กและเยาวชนครับคณะทำงานสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยกลุ่มสื่อนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันกับน้องคีต้าธนภัทรจบดีนะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะคงได้คุยกันว่ากลุ่มสื่อนะแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้รอเปิดเทอมสักถึงเทอมแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับว่าการเป็นนักศึกษาที่จบสายอาชีพแล้วไปเจอเพื่อนๆจบสายสามัญแล้วไปเรียนด้วยกันเนี่ย มันมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวมันคือมันจะส่งต่อไปยังการแก้ปัญหาในเรื่องของระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันใช่ไหมในอนาคตนะฮะเดี๋ยวคงมีประเด็นพูดคุยกับน้องๆ นะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการครับน้อง
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นตัวแทนของแต่ก็เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับก็เป็นเด็กกิจกรรมที่ทำกิจกรรมอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับแต่มาร่วมกิจกรรมกับทางสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยซึ่งสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยก็เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนนี่คือพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideek.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าญี่ปุ่นประกาศเพิ่มโควต้านำเข้าข้าวไทยอีก 60,000 ตันไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษี 0% เลยเรื่องนี้เป็นอย่างไรฐานะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ประสานงานตรวจสอบข้อมูลไปยังกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับจากการตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโตเกียวพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับผู้ประกอบการในญี่ปุ่นยืนยันนะครับว่าปัจจุบันญี่ปุ่นยังมีปริมาณข้าวเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศครับและไม่มีการประกาศเพิ่มโควต้านำเข้าข้าวไทยหรือยกเว้นภาษีนำเข้าตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดดังนั้นข่าวที่แชร์กันไปนั้นเป็นข่าวปลอมเชื่อถือไม่ได้นะครับใครที่แชร์ข่าวนี้ไปก็อย่าแชร์ต่อนะครับลบทิ้งได้เลยนะครับเราก็ต้องมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารกันนะครับข่าวจริงข่าวปลอมเดี๋ยวนี้เยอะมากมายเลยทีเดียวอย่าเพิ่งแชร์นะครับตรวจสอบก่อนนะครับสุดแล้วข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะที่บอกว่าญี่ปุ่นเพิ่มโควต้านำเข้าข้าวไทยอีก 60,000 ตันภาษี 0% นั้นเป็นข่าวปลอมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมกันแถลงปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิร่วมกับตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยจุดตรวจโกดังซอยตะดอนตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์รวม2จุดในพื้นที่ใกล้เคียงรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มของผู้บริโภคอย่างจริงจังการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องว่ามีผู้บริโภคหญิงรายหนึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังรับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่อย.จึงสืบสวนและนำหมายค้นนำหมายจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจค้นโกดังซอยตะดอนโกดังนี้บริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นสถานที่ผลิตผลการตรวจค้นทั้ง2จุดพบเครื่องจักรสายการผลิตครบวงจรอาทิเช่นเครื่องผสมสารตั้งต้นเครื่องบรรจุแคปซูลเครื่องทำความสะอาดแคปซูลเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติเครื่องซิงค์ฟิล์มเครื่องพิมพ์วันผลิตและวันหมดอายุพร้อมสารตั้งต้นบรรจุยี่ห้อบาชิบรรจุขวดสมบูรณ์พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลิโซและฉลากทั้ง2ยี่ห้อรวมของกลาง45รายการประมาณ 10,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่า3ล้านบาทอีกทั้งยังพบผู้ดูแลสถานที่เป็นชาวต่างชาติ3รายเจ้าหน้าที่นำไปสอบปากคำผลิตภัณฑ์ทั้ง2ยี่ห้อไม่มีเลขสารระบบอาหารและอย.เคยประกาศเตือนว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายเนื่องจากเคยตรวจพบการลักลอบผสมไซบูทามินซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทหนึ่งมีอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดถึงขั้นเสียชีวิตในบางส่วนสคบ.ได้รวบรวมข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกกรณีนี้และกำหนดนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายในวันที่13กรกฎาคม2569ควบคู่กับการตรวจสอบผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงประสานกับแพลตฟอร์มปิดกั้นร้านค้าที่เกี่ยวข้องและพร้อมช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ผลิตและผู้ขายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยซึ่งผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบการจบข่าวยาวลักษัยคำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จรรย์อัศจรรย
1: ์โอ้โหคนดูเทนนิสกันเยอะแยะเต็มอัศจรรย์เลย
0: ดีใจพูดว่าอัศจรรย์น่ะผิดที่ถูกต้องคืออัศจรรย์รู้ไหมมันต่างกันทั้งการเขียนการออกเสียงแล้วก็ความหมายด้วยนะ
1: พี่พจน์ช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าต่างกันยังไง
0: คำว่าอัศจรรย์เขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาราจอจานรอหันยอยักษ์กรันแปลว่าแปลกประหลาด
2: แล้วคำว่าอัศจรรย์ล่ะคะ
0: ส่วนอัศจรรย์คำว่าอัศเขียนออ่างไม่หันอากาศทอผู้เฒ่าแปลว่าครึ่งคำว่าจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกรันแปลว่าพระจันทร์รวมกันแล้วอัฏฐจันทร์แปลว่าที่นั่งเป็นขั้นๆสำหรับดูการแสดงลักษณะเป็นครึ่งวงกลมจำไว้นะว่าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนไม่ออกใบสั่งได้ไหมสวัสดีครับขอโทษนะครับคุณขับรถเปลี่ยนช่องทางในระยะห้ามเปลี่ยนนะครับเห็นแถบยาวที่กลางถนนไหมครับ
12: โถจ่าก็นิดเดียวเองอ่ะเจรีบน่ะเลยลืมไปว่าตรงเนี้ยเข้าห้ามเปลี่ยนเลน
11: เดี๋ยวรับใบสั่งไปจ่ายที่โรงพักหน่อยนะครับ
12: ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวจ่ายตรงนี้เลยจ่ายให้จ่าเอาไว้ไปทานข้าวดีกว่านะยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยใช่ไหมจ๊ะ
13: ระวังนะคะเจ๊จุ๋มการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายอาญาค่ะเพราะกฎหมายว่าไว้ใครที่ให้หรือขอให้หรือว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจูงใจให้ทำหรือไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะฉะนั้นเจ๊จุ๋มกำลังติดสินบนให้เงินตำรวจเพื่อไม่ออกใบสั่งถือว่าทำผิดกฎหมายนะคะ
12: ว้ายว้ายว้ายเจ๊ไม่กล้าทำผิดกฎหมายหรอกจะเอาใบสั่งมาเลยเดี๋ยวเจ๊ไปจ่ายเดี๋ยวนี้เลยจ้า
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักหน่วงหลายรอบต่ออิหร่านทางกองบัญชาการกล่าวว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นการตอบโต้เอาคืนต่อการโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งในซิริกซึ่งเป็นเมืองท่าในภาคใต้ทางสถานีเผยว่าได้ยินเสียงระเบิดเพิ่มเติมบนเกาะเกซัมในเวลาเดียวกันกระทรวงการคลังของสหรัฐเผยว่าได้เพิกถอนใบอนุญาตที่ยินยอมให้ขายน้ำมันอิหร่านในทางปฏิบัตินี่เป็นการกลับข้อความของบันทึกความเข้าใจที่สองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนที่แล้วในการกล่าวแก่ NHK เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งประจำทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันอีกครั้งว่าบันทึกความเข้าใจนี้ตั้งอยู่บนการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและกล่าวว่าการกระทำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนั้นไม่อาจยอมรับได้และอิหร่านต้องเจอผลที่ตามมาแต่ทางอิหร่านกล่าวว่านี่คือการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจนี้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านนายคาเซมการีบาบาดีกล่าวว่าการโจมตีและการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นสวนทางกับสิ่งที่ตกลงกันไว้และเขาได้ออกสิ่งที่เขาเรียกว่าการเตือนที่เอาจริงเขากล่าวว่าอิหร่านจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติคราวนี้ดันราคาน้ำมันดิบอีกครั้งราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ซึ่งใช้เป็นราคาอ้างอิงพุ่งขึ้นในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมโดยช่วงหนึ่งแตะระดับ72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่แพงขึ้นราวร้อยละ5เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าบรรดาผู้นำขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตมาชุมนุมกันในตุรกีเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดระยะเวลา2วันก่อนการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจนาโตอย่างยิ่งประธานาธิบดีตุรกีนายเรเจปไตยิปแอร์โดอันให้การต้อนรับผู้นำเหล่านี้และเขาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในกรุงอังการานครหลวงของประเทศในวันแรกของการประชุมสุดยอดนอกจากนี้เขาจัดการพบปะกับนายทรัมป์ด้วยก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดนายทรัมป์กล่าวว่าผมผิดหวังอย่างยิ่งกับนาโตและว่าการตามตรงหากนี่ไม่ได้จัดขึ้นในตุรกีที่ซึ่งเพื่อนของผมเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่มาเข้าร่วมงานนี้หรอกนายทรัมป์กล่าวว่าพันธมิตรนาโตไม่ได้มาช่วยสนับสนุนสหรัฐในความขัดแย้งกับอิหร่านในการกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนายทรัมป์กล่าวว่าผู้นำของทั้งยูเครนและรัสเซียต่างต้องการทำข้อตกลงแลกประโยชน์และอยากให้เรื่องนี้จบลงประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้เขากล่าวต่อเวทีเสวนาด้านกลาโหมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดนี้นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขณะที่สงครามนี้ยังดำเนินอยู่กรุณาช่วยจัดหามิสไซล์ให้เราเป็นการเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับเราในขณะนี้เราสามารถจัดการทุกเรื่องนอกเหนือจากนี้ได้ด้วยตัวเองรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตกับหุ้นส่วนทั้ง4ของนาโตในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในการประชุมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดของนาโตในกรุงอังการานครหลวงของตุรกีเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการประชุมนอกรอบนี้รวมถึงเลขาธิการนาโต้ในมาร์กลุตเตอร์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในอีแจมยองรัฐมนตรีจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนายโมเทงิโทชิมิตสึและรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศญี่ปุ่นนายโคอิซุมิชินจิโร่นายลุตเตอร์แสดงความหวังฟูมฟักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับบรรดาหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายต่างๆที่มาจ่ออยู่ตรงหน้าประชาคมนานาชาตินายโมเทงิกล่าวว่าความมั่นคงของภูมิภาคยูโรแอตแลนติกและของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นไม่อาจแยกจากกันดังที่มีการแสดงให้เห็นกันแล้วโดยความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือในยูเครนนายโคอิซุมิกล่าวด้วยว่าไม่มีประเทศใดที่สามารถปกป้องตนเองได้เต็มที่เพียงลำพังประเทศเดียว
อีกต่อไปแล้วและความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับนาโต้นั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันเรื่องการรวมพลังกันยิ่งขึ้นระหว่างนาโต้กับพันธมิตรทั้ง4ของนาโต้ในด้านต่างๆเช่นอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์ในวันพุธที่8กรกฎาคมผู้คนจำนวนมากได้นำดอกไม้ไปวางไว้ที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซถูกยิงเสียชีวิตขณะกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเมื่อ4ปีที่แล้วเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้สถานีรถไฟยามาโตะไซไดจิเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ชายคนหนึ่งในช่วงวัย20ปีจากเกียวโตกล่าวว่า4ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาเสริมว่าเขาต้องการให้คนรุ่นต่อไปรับรู้ว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งถูกฆ่าชีวิตจากการกระทำที่รุนแรงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุลธานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดระหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จุด

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดนเปรอะเปื้อน
10: ก็เต้นไปทำอะไรมาเนื้อตัวเปื้อนไปหมด
11: 9แต้มเนี่ยสนจริงๆ
12: ผมไปไล่จับหนูตรงที่รกๆหลังบ้านละสิ
11: เฮ้เฮ้เดาเก่งนี่ฉันวิ่งไล่หนูและจับหนูได้ด้วยแต่ต้องแลกกับเนื้อตัวเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอย่างเงี้ย
10: เลอะเทอะและอะไรอีกนะพูดอีกทีสิ
11: เลอะเทอะเปื้อนเปื้อน
10: เก้าแต้มพูดคำควบกล้ำไม่ชัดอีกแล้ว
11: คำไหนล่ะ
10: ก็คำว่าเปรอะเปื้อนไงไม่ใช่เปอะเปื้อนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนคำว่าเปรอะต้องออกเสียงปอปลาควบรอเรือให้ชัดเจน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: อยเด็กชายอิทธิชัยเตียธงชัยประเภทออปติมิสเกินเด็กหญิงปริยาพรจันทระวงประเภทออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีเด็กชายชนันชัยเตียธงชัยประเภทอิลก้า4นายพชรพลรุ่มวิสัยและประเภทอิลก้า6นางสาวปารณีม่วงงามกับผู้เข้าร่วมการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2500
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: มาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้หนีไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันนิษฐานคริสเตียนช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับโดยทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั้งเครือข่ายของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับในส่วนของภูมิภาคและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการในช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆความรู้ดีๆมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการเหนียวครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทาง Facebook Live นะครับของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและฟังวิดีโอออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th รวมถึง sunnydeck.com นะครับและก็ parkyfm.org ฟังพร้อมกันในเครือข่ายทั้งวิทยุออนไลน์ Facebook Live และก็ทางวิทยุ FM และก็ AM ทั่วประเทศครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้มีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจังขับรถ
10: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
11: คิดสารดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆ เราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่า การเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมการกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาค

เมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอน้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอน้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอน้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสารดี
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวก็นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็มีการประกาศรายชื่อการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569แล้วนะครับคณะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับก็ประจำปี2519ตอนนี้คณะกรรมการก็มีการคัดเลือกพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แบ่งออกเป็น4ประเภทครับจำนวน6ด้านโดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะครับที่จะได้รับรางวัลนะครับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรครับเนื่องในโอกาสในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับโดยประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน111คนด้านที่1ครับด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน44คนได้แก่นางสาวกฐานกรมายืนยงนางสาวเขมิกาบรรเลงสนอนางสาวจิรัชยาสุธรรมฤทธิ์นางสาวชมพูนุชวัฒนไมตรีนางสาวชนฤดีโชคติรัตน์นางสาวณภัทรก่อกองนางสาวณัฐาพรอัมภัยนางสาวนิธิสานักเรียงนางสาวลินทิพย์ทัศนีสุวรรณนางสาวปริชัดเผ่าฉนวนนางสาวพิมพ์เลิศวดีลีเลิศวงพักดีนางสาวพิไลวันนินไทยนางสาววรศิกาเตชะเจริญวิกุลนางสาวเวทนิตรัตนรุจิกรนางสาวอนัญญาแก้วมานายก้องพบสันสิริกุลนายกิติพลพุทธนาคนายคานันณศิรานายจิรศักดิ์วงจันดีนายโจโจ้ทาวเวอร์สนายณัฐกรพุทธกิจนายณัฐภูมิพรมสอนนายณัฐวุฒิย่องเพชรนายธนากรวัฒนาวานิชกุลนายณัฐกฤตใจแน่นนายณัฐกิจวงสากันนายธนพัฒน์เทศนอกนายธนพัฒน์เอี่ยมฉิมนายทิปกกิรติชูวงนายธีรพงษ์แก้วจำปานายธีรพัฒน์ทัพวิเศษนายนันทชัยศิลพันธ์นายนันทพัฒนากิจนายรพีพัฒน์แว่วงามนายวิชกรมุสิกะสารนายสสวัตขุนทองนายสุภกิจสวนสมนายสุภวิทย์พงอารามนายสมิทธ์ทำไก่สอนนายสหรัฐเสือเล็กนายสุรสิทธิ์ศรีใสนายอัศมีบุญมาเลิศนายอาวินซอยสุเรนและนายเอกพสิทธิ์จตุธนานันท์นะครับนี่ก็เป็นด้านของการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน44คนด้วยกันนะครับด้านที่2ครับด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน27คนนะครับดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาพัฒน์จันทรัตน์นางสาวจินนพัฒน์วงมีแก้วนางสาวชะฤทัศน์กิตยารัตน์นางสาวนกฤตตาลีกิจจากร นางสาวรัตวราพิเชษพันธ์นางสาวทัญชนกมีสัตว์นางสาวธัญรัตน์เจรวงศกุลนางสาวปานไพลินวัฒนะโรจนพรนางสาวปารณีมีใจนางสาวพราวพันธ์ธัญกิจไพศาลนางสาวพัชรนัทยันยงกาสิรินางสาวพิษณีอินทิพนางสาวพัทธิลาพัฒนะไพบุญกุลนางสาวภูริสยาสิโรโมนางสาววริสรานบทองนางสาวไอสวรรณบุญยศนายกฤษดาวงหาจักรนายกสพลวรรัตน์โพคินนายทศธรจันทร์ศรีนายวราวิทย์ศรีสุขนายปันจริงจิตนายพัชระแสงสำราญนายพิษณุลักษ์โคตุธานายภูมิมิพัฒน์กมลนายวรเมธชาวราชนายศิลาพลรักและนายศิรภพทองประเสริฐนะครับไปที่ด้านที่3ครับที่ได้รางวัลเด็กชนดีเด่นแห่งชาติด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน11คนครับได้แก่นางสาวกัลยากรเชื้อเอี่ยมพันธ์นางสาวขวัญน่านประสมทองนางสาวฮาดีนาลายูนางสาวพราวพรินสุริยาวิวัฒนางสาววิชาวดีชูเพชรพงศ์นายกวีวัฒน์ธนสิทธิ์ณศิสกุลนายกัญจนพัฒน์ใสสุขนายณัฐพงศ์ภูมิอนุโพนายธนโชคจันแก้วนายบุรทัศน์บุตรแสงและนายพงศิรัตน์สาระโกเศษนะครับในส่วนของด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมครับจำนวน24คนได้แก่นางสาวกนกพรกามินีนางสาวชยานุชพงไทยนางสาวณัฐนันท์ชุมสุวรรณนางสาวนิรชาสลับเพชรนางสาวปริศนาดีสนุกนางสาวบุญยดามองเพชรนางสาวพัชรพรคำนนนางสาวมุกดารัตน์พามานางสาวระมินดาชัดกมลวาทินนางสาววฤยดารักพ่วงนางสาวสิริพัชสอนสิทธิจันเสนนางสาวสุชานันมอยทานางสาวอภิชยาทันสมัยนายกฤตินแซ่เหล่านายชนวัฒน์สุริกุลนายณัฐพลโคกเพชรนายทีนพเกตนายธีรนันท์กุหลาบขาวนายพงศกรสุวรรณเสวตนายภูพิรัตน์พระนอนข้ามนายรพีพิราหานายรัชพลพรยานายวงวริศบุรานและนายศิลาวัฒนกุลครับไปที่ในส่วนของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนหนึ่งคนครับได้แก่นางสาววรสิตาศรีวิไลเวศครับด้านสื่อสารมวลชนจำนวน4คนด้วยกันครับได้แก่นางสาวชนาพรทวีชาตินายณทัศกิติสารนายเตชินเพิ่มพันธ์วรวัตรและนายวันฟิระเดาแวเตในส่วนของประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11กลุ่มดังนี้ครับด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน5กลุ่มครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่ม To be จินดาจิตอาสาเป็น1ครับ2ชมรมต้นกล้ากาสลอง3ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย4สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ5สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครับในส่วนของด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวนหนึ่งกลุ่มครับได้แก่วงเมโดริก้าจากโรงเรียนบ้านนนอุดมณพดลอุปถัมภ์ครับด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวนสองกลุ่มครับได้แก่กลุ่ม10เสือทรงพลังและก็กลุ่มโปรเจกต์ดีเฟสนะครับส่วนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจำนวน3กลุ่มครับได้แก่ชมรมโขนเตรียมทหารชมรมนักสวดโอเอวิหารรายโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคารครับชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนวัดลาดกระบังครับ ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ที่ส่งผลงานครับด้านการสื่อสารมวลชนก็ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับไปในส่วนของประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน21คนนะครับได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน11คนครับดังนี้นางนิชาพรสิงห์ณรงค์นางสาวแพรณภาเพลิงท่านนางสาวสุกัญญาประจบเหมาะนางสาวออนอนงมีพึ่งนายจตุพรกุลบุตรนายธกิจยศสมาภรัชชัยนายพัชรนันท์อัครเตชาพัฒน์นายอมรินเสนแก้วนายอุทัยเพชรหินพลตำรวจตรีหญิงสิริกุลศรีสง่าพลตำรวจเอกกิจกรหอมจันยาด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน6คนครับได้แก่นายณัฐศักดิ์คนซื่อนายภูริพัฒน์หงสกุลนายสุภการปราสุวรรณนายสถาพรเขตชื่นนายสหรัฐแก้วในหินนายอภิรักษ์บุญกองด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน1คนครับได้แก่นายสุเมธวิเศษสิงห์ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจำนวน1คนครับได้แก่นายนิรุตสุทธินนท์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน1คนครับได้แก่นางอุชุพัฒน์กอบชัยด้านการสื่อสารมวลชนจำนวน1คนครับได้แก่นางสาวพิยาดาบุญมีครับประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7องค์กรดังนี้ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน5องค์กรได้แก่สภ.เมืองสะเชิงเทรามูลนิธิช่วยไร้พรมแดนศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ศูนย์แสงอรุณบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณสมาคมไทยเลเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน2องค์กรครับได้แก่มูลที่ดำรงชัยธรรมนายไพบูลย์ดำรงชัยธรรมและมูลที่ปัญญากันด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับด้านการสื่อสารมวลชนก็ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับก็นี่คือประกาศนะจากหน้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับประกาศณวันที่3กรกฎาคม2569โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางอภิญญาชมภูมาครับนี่ก็เป็นในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะครับประจำปี2569นะครับก็จะได้รับรางวัลก็เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรครับเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับในปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับทั้งหมดจำนวน150รางวัลด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้การคัดเลือกในระดับจังหวัดมาก่อนนะครับก็จะมีจะเห็นว่าแต่ละปีนะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะส่งมาระดับประเทศก็จะได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับของแต่ละจังหวัดก็จะมีในส่วนของทางบ้างผู้ว่าการจังหวัดก็เป็นมอบนะให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่น้องๆเด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กรวมถึงองค์กรนะครับที่ทำงานให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็มีทุกปีนะก็จะมีการเสนอรายชื่อกันก็ถ้ารายการของเราประชาสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณต้นปีนะครับแล้วก็ช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับทั้งหมด150รางวัลและก็แสดงความยินดีกับน้องๆเด็กและเยาวชนครับที่มีอายุไม่เกิน25ปีทั้งหมด111คนด้วยกันนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับที่ dcy.go.th นะครับก็จะมีรายชื่อพร้อมกับไฟล์ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ครับมาอีกหนึ่งข่าวดีนะครับก็ใครที่ชอบงานพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนนะครับตอนนี้ด้านของกรมการพัฒนาชุมชนครับประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78นะครับสำหรับใครที่มีความสนใจทำงานชุมชนนะลงพื้นที่นะครับอยากมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนก็เปิดโอกาสให้ทุกคนครับเข้ามามีส่วนร่วมนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปครับคัดเลือกเป็นเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78ครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นะครับใครที่สนใจนะสมัครได้นะครับตั้งแต่ดูคุณสมบัติกันทีหนึ่งครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับรายละเอียดนะก็บอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำงานชุมชนนะครับทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับเปิดรับสมัครนะก็จะรับทั้งหมดนะตำแหน่งอาสาพัฒนานะครับจำนวน200อัตราด้วยกันนะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทนะครับทำงานคือเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519ถึงวันที่30กันยายนก็คือตลอด1ปีนะครับก็คือ1ตุลาคมปีงบประมาณ70นะ1ตุลาคม69ถึง30กันยายน70เป็นระยะเวลา1ปีนะครับมีค่าตอบแทนให้เดือนละ 15,000 บาทนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับครับก็คือจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาสมัครนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน1ปีมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมนะให้อีก 5,000 บาทนะครับพร้อมวุฒิบัตรนะครับอาสาพัฒนาหรืออสพที่ปฏิบัติหน้าที่ครบสัญญาแล้ว1ปีนะครับแล้วก็มีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละ1ปีโดยให้นำคะแนนประเมินนะจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับได้ด้วยนะนี่โอกาสดีเลยนะครับก็ทำหน้าที่อะไรบ้างครับก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการทำงานภายใต้การกำกับและก็แนะนำตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับภารกิจในการทำงานนะลงชุมชนอย่างแท้จริงก็เขาจะมีสอบด้วยนะครับไปดูรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของผู้ที่จะสมัครนะครับแล้วก็จะมีการสอบนะเขาเรียกว่าวัดความรู้นะเกณฑ์การคัดเลือกนะประเมินความรู้ความสามารถแบ่งออกเป็น2ภาคครับรวมทั้งนะครับในส่วนภาคนะครับก็ทั้งหมด100คะแนนประกอบไปด้วยการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปเป็นการสอบข้อเขียนจำนวน50คะแนนครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์ชาตินะครับระเบียบและก็กฎหมายราชการที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนรวมถึงโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนครับนี่ก็ทั้งหมด50คะแนนนะครับแล้วก็มีในส่วนของการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นสอบสัมภาษณ์อีก50คะแนนนะครับนี่ก็อย่างที่บอกครับว่าค่าตอบแทนก็คือเดือนละ 15,000 บาทมีเงินเดือนนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมนะครับในวันและเวลาราชการระยะเวลาปฏิบัติงานก็คือวันที่1ตุลาคม2519ถึง30กันยายน2570ครับ1ปีนะครับก็ใครที่สนใจไปดูรายเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยื่นใบสมัครนะครับหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ ก็ไปติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับก็เปิดรับตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวสำหรับใครที่สนใจอยากจะทำงานพัฒนาสังคมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับมีค่าตอบแทนให้ด้วย 15,000 บาทนะก็คือเงินเดือน 15,000 บาททั้งหมด12เดือนด้วยกันนะครับก็ใครสนใจก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335จังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพันธ์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญยึดของกลางยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายโดยการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตชด335ได้รับแจ้งจากสายลับว่าวันที่4กรกฎาคม2569จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเวียงแหงโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะสีดำมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่บ้านโป่งแสงทองอำเภอแม่แตงโดยจะใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการที่1สังเกตการทางเข้าหมู่บ้านโป่งแสงทองและชุดปฏิบัติการที่2ติดตามรถยนต์เป้าหมายเส้นทางห้วยน้ำดังจนกระทั่งเวลาประมาณ 3:15 นของวันที่5กรกฎาคม2569มีรถกระบะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับชุดปฏิบัติการที่2จึงได้ทำการติดตามและแจ้งให้กับชุดปฏิบัติการที่1ทราบจนกระทั่งเวลา 5:00 นรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมายังถนนสาธารณะบ้านปงแสงทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1ได้สังเกตเห็นมีคนขับรถจักรยานยนต์2คันมาจอดบริเวณข้างถนนแล้วคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันได้ขับขี่ออกไปหลังจากนั้นรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมาจอดบริเวณถนนข้างทางชุดปฏิบัติการที่1จึงได้แสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณไฟกระพริบและไฟฉายส่องวางเพื่อเข้าทำการตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบคนขับรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันไว้ได้จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวพบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงสีดำวางอยู่ท้ายกระบะจำนวน11กระสอบและอยู่ภายในห้องโดยสารอีกจำนวน12กระสอบรวมทั้งหมด23กระสอบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน5,200,000 เม็ดจึงได้ตรวจยึดพร้อมของกลางเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูสีดำ1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำ1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจากการสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จับกุมได้ทราบชื่อนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าตนมีหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางเช็คด่านจากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงโดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นแล้วนำตัวผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ามาตรวจนับและทำการบันทึกจับกุมณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วันนี้ประชุมบ่าย3 โมงพรุ่งนี้ฮะไม่อยากไปทำงานต่างจังหวัดเลยเบื่อมาก
1: น้องเล็กเบื่อที่จะต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดเหรอจ๊ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นต่อค่ะพี่หนูเล็กไม่ได้เบื่อที่จะไปทำงานต่างจังหวัดแต่เบื่อที่จะต้องเดินทางไปกับบุญยงคนขับรถน่ะสิคะ
1: ทำไมล่ะจ๊ะ
0: คือบุญยงนะคะเขาชอบขับรถเร็วมากบอกให้ขับช้าก็ไม่เคยฟังเลยนะคะขับเร็วตลอดเนี่ยค่ะคนที่บริษัทนะคะเบื่อเขากันทั้งนั้นค่ะ
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าเบื่อเป็นยารุ
0: เบื่อเป็นยารุหมายความว่ายังไงคะพี่หนูทำไมเล็กไม่เคยได้ยินเลย
1: เบื่อเป็นยารุหมายถึงเบื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมากราวกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นเป็นยารุที่ไม่มีใครอยากกินคำว่ารุในภาษาโบราณใช้เรียกยาประเภทหนึ่งที่เป็นยาระบายหรือยาขับอย่างแรงเช่นยารุเสมหะซึ่งใช้ผลจันทร์กระวานก้านพลูมาบดละเอียดแล้วผสมเหล้าขาวกินเพื่อขับเสมหะแต่ถ้าเป็นยารุพยาธิก็จะใช้ผลมะเกลือรากสลอดใบสลอดมาบดละเอียดแล้วผสมเหล้าขาวกินเพื่อขับพยาธิไส้เดือนและพยาธิยารุจะมีกลิ่นเหม็นและมีรสชาติขมเฝื่อนผู้ที่มีธาตุหนักต้องกินยารุบ่อยๆจึงรู้สึกเบื่อจึงมีสำนวนเปรียบว่าเบื่อเป็นยารุ
0: ซึ่งก็หมายถึงเบื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมากราวกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นเป็นยารุที่ไม่มีใครอยากกิน
1: ถูกต้องแล้วจ้ะ
0: แล้วถ้าบุญยงเขายังขับรถแบบนี้อยู่ตลอดทุกคนก็จะต้องเบื่อเป็นยารุอยู่ดีแล้วก็ไม่มีใครอยากนั่งรถกับบุญยงอีก
1: งั้นพี่ขอแนะนำว่าเราต้องเรียกบุญยงมาคุยแล้วก็ตักเตือนอย่างจริงจังไม่ให้บุญยงขับรถอย่างนี้อีกไม่งั้นสักวันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได
0: ้ดีค่ะยังงั้นพี่หนูช่วยจัดการกับบุญยงให้หน่อยนะคะไม่งั้นทุกคนคงต้องเบื่อเป็นยารุอยู่อย่างนี้แน
1: ่ๆได้เลยจ้ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามภาษามือบอยวิเค้กก้มหัวสวัสดี
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานั้นจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพกันบนเวทีแห่งนี้นะครับและมาร่วมกันนะครับเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับ
5: และเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วนะคะสำหรับคนหูหนวกและคนตาบอดค่ะขอต้อนรับม่อนและยูโรค่ะ
4: เชิญครับผมม่อนกับยูโรครับนี่คือแชมป์ของเราครับทั้งคนหูหนวกและก็คนตาบอดนะครับ
3: เค้กทำภาษามือ
6: ทางรายการสื่อยอดนักสืบของเรานะคะก็ได้พาทั้ง2หนุ่มหล่อนะคะทั้งม่อนทั้งยูโรนะคะไปทำกิจกรรม Exclusive ค่ะว่าแต่กันไปกันที่ไหนคะอยากถามม่อนกับยูโรรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกสนุกสนานมากเลยครับได้ไปทำกิจกรรมต่างๆครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยผมไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นกิจกรรมที่เหมือนได้เปิดโอกาสได้เปิดโลกให้กับผมเหมือนกันครับ
7: ครับส่วนของผมนะครับก็คล้ายๆของม่อนเลยครับรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆหลายๆอย่างก็ที่ได้ไปทำกิจกรรมอ่ะก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันครับ
4: เอาละครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าสองคนนี้ไปทำอะไรกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมวีดีอาร์ครับ
3: ถนนกว้างใหญ่รถวิ่งไปตามทาง
8: เห็นป้ายแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับที่เมืองพัทยานั่นเองซึ่งที่นี่ก็ถือได้ว่ามีกิจกรรมสนุกๆให้ทำมากมายทั้งสายแอดเวนเจอร์สายคาเฟ่สายดอกไม้เรียกได้ว่าครบครันเลยแหละครับและที่สำคัญเมืองพัทยายังเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
9: และวันนี้ม่อน
8: ซึ่งเป็นคนหูหนวกและยูโรซึ่งเป็นคนตาบอดทั้ง2คนจะไปทำกิจกรรมร่วมกันและสื่อสารกันได้เข้าใจก็ต้องอาศัยตัวช่วยนั่นก็คือต๊อกแต๊กล่ามภาษามือของเรานั่นเองครับว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างนั้นตาม2หนุ่มไปกันเลยครับ
9: ขึ้นตัวหนังสือสวนนงนุชพัทยา
10: สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนก็อยู่ที่สวนนงนุชพัทยานะครับก็ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะที่ขึ้นชื่อในพัทยาเลยพวกเราสองคนก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาที่นี่ก็เรียกว่าก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นครับแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ครับเห็นเขาบอกว่ามีเรื่องของอารยสถาปัตย์ด้วยอารยสถาปัตย์เนี่ยมันคือในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ทำให้คนทุกคนเข้าถึงได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ใช้วีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าทุกคนเข้าถึงเหมือนกันครับมอนแล้วก็เรียกได้ว่าที่เนี่ยก็ได้ยินว่ามันจะมีเรื่องของสวนพุทธศาสตร์แล้วก็หลากหลายมากเลยแบบผมยังตื่นเต้นเลยนะครับแบบถ้าพูดตรงนี้ก็คือไม่หมดเนาะว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้มอนลองแนะนำก็ได้ครับว่าที่เห็นผ่านๆมาที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเห็นอะไรผ่านๆมาแล้วบ้างครับ
6: โหผมมาตื่นเต้นมากเลยรู้สึกว่าที่นี่ใหญ่มากแล้วก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกว้าวมากเลยครับก็ที่นี่ครับก็มีสวนพฤกษศาสตร์มากเลยตอนที่เราเข้ามาเราเห็นต้นไม้เยอะมากแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ที่นี่เยอะมากเป็นพันๆตัวเลย
10: โอ้ครับมันมีเป็นพันตัวแบบนี้เราจะโดนจับกินกันไหมเนี่ยแล้วก็ที่นี่นะครับก็อย่างนึงคือคนพิการนะครับเข้าฟรีแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆคนพิการเนี่ยลองออกมาใช้ชีวิตเนาะลองมาเที่ยวที่นี่ครับสวนนงนุชก็น่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆคนพิการนะครับแล้วเห็นเขาบอกว่าแบบที่มันกว้างไงเนาะอาจจะสงสัยว่าเราต้องเดินจนเมื่อยไหมไม่ต้องนะครับเรามีที่สวนนงนุชนะครับเขามีบริการรถรับส่งเนาะเหมือนเป็นรถรับส่งพาเราไปในที่ต่างๆจะได้ไม่ต้องเดินเมื่อยขากันนะครับถ้างั้นเราไปกันเลยไหมครับม่อน
6: ดีเลยครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปขึ้นรถกันดีกว่านะครับ
10: ไป
9: ขึ้นตัวหนังสือสวนลอยฟ้า
8: ได้เวลาเริ่มต้นกิจกรรมความสนุกของวันนี้แล้วครับม่อนยูโรระหว่างทางก่อนจะไปนั่งรถรางสองหนุ่มก็ขอแวะถ่ายรูปกับสวนสวยๆให้อาหารช้างกันก่อน
9: ม่อนยูโรให้กล้วยเป็นอาหารช้างทั้งสองคนเอามือลูบไปที่งวงช้าง
8: เอาล่ะเราไปนั่งรถรางชมสวนกัน
9: ม่อนพายูโรเดินไปขึ้นรถราง
8: สำหรับสวนนงนุชแห่งนี้นะครับเป็น1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกโดยคนพิการเข้าฟรีสามารถเข้าชมสวนสวยได้ทุกโซนถ่ายรูปเช็คอินได้ทั้งวันและไม่จำกัดเวลาเลยนะครับ2หนุ่มของเราก็ขอซึมซับบรรยากาศช่วงเวลาความสุขนี้ก่อนนะครับ
9: ม่อนยูโรนั่งบนรถรางชมสวนข้างทางเรื่อยๆจนถึงสวนกระถาง
6: นี่ครับยูโรตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สวนกระถางนะครั
10: บ
6: ก็คือที่เนี่ยเนี่ยเขาเอากระถางเล็กๆเนี่ยเอามาร้อยเรียงกันให้เป็นซุ้มนะครับตอนนี้โหสวยมากเลยเป็นซุ้มเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ก็ข้างๆเราก็จะมีนกแก้วด้วยตัวสีฟ้าเหลืองนะครับแล้วที่นี่เขายังมีให้อาหารนกอีกด้วยยูโรสนใจไหมอยากถ่ายรูปไหม
10: ได้ได้
6: ถ้างั้นเราไปถ่ายรูปกันไหม
10: ได้ได้เลยครับไปถ่ายรูปกัน
8: น้องนกแก้วที่ประจำการที่สวนกระถางแห่งนี้พี่ม่อนกับพี่ยูโรเลยขอให้อาหารถ่ายรูปน่ารักน่ารักด้วยซะเลยดูแล้วก็เผลอยิ้มตามได้เลยนะครับ
9: กราฟิกภาพนิ่งม่อนยูโรถ่ายรูปคู่กับนกแก้ว
8: ไปกันต่อครับสองหนุ่มจะไปถ่ายรูปต่อที่ไหนดีล่ะครับ
9: ขึ้นตัวหนังสือหุบเขาไดโนเสาร์
6: ตอนนี้นะครับยูโรเราก็มาอยู่กันที่หุบเขาไดโนเสาร์นะครับตรงนี้เนี่ยมีไดโนเสาร์โอ้โหเยอะมากมีหลายสายพันธุ์เลยได้ยินว่ามีประมาณกว่า500สายพันธุ์แล้วมากกว่าพันตัวเลยนะครับ
10: โอ้เยอะเยอะมากเลยม่อนแบบม่อนก็ระหว่างทางม่อนก็เห็นเนาะตรงเนี้ยที่เรามายืนกันอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็ได้ยินเสียงไดโนเสาร์อะร้องอยู่ข้างหลังเลยนะทำให้แบบรู้สึกว่าบรรยากาศมันย้อนมาอยู่ในแบบยุคเป็นล้านปีแล้วแบบที่ม่อนเห็นผ่านๆมาในม่อนชอบตัวไหน
6: ผมอ่ะ
11: ชอบตัวที่คอยาวๆเลยครับแต่ว่าชื่ออะไรไม่แน่ใจจะชอบตัวนี้มากเลยครับ
7: ได้ได้งั้นเดี๋ยวม่อนพาไปจับได้ไหมจะได้รู้ด้วยว่าม่อนชอบตัวไหนเดี๋ยวไปจับกัน
9: พื้นที่หุบเขาไดโนเสาร์กว้างใหญ่มีไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริงตั้งอยู
8: ่ก็อย่างที่ม่อนบอกเลยนะครับว่าหุบเขาแห่งนี้มีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ที่จำลองไว้มากกว่า500สายพันธุ์โดยอ้างอิงรูปลักษณ์ที่เหมือนที่สุดและมีมากกว่า 1,700 ตัวตั้งสูงเด่นตระหง่านบนเนื้อที่25ไร่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกหนึ่งสวนของสวนนงนุชพัทยา
2: ทั้งยูโรและมอนได้มาเห็นได้มาสัมผัสกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
9: มอนพายูโรไปที่ไดโนเสาร์คอยาวมอนจับมือยูโรให้สัมผัสไดโนเสาร์
8: นอกจากนี้ทั้งม่อนและยูโรยังได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาอีกด้วยทั้งสองหนุ่มมีอะไรจะถามคุณกำพลบ้างล่ะครับ
7: อยากมีคำถามหนึ่งครับจะถามคุณอำพลว่านอกจากที่คุณอำพลนะครับมีการออกแบบหรือว่าดีไซน์สวนนะครับให้สวยงามแล้วก็มีความหลากหลายนะครับนอกจากเรื่องนี้ครับคุณอำพลมีแนวคิดหรือวิธีคิดยังไงให้คนทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงหรือว่าเข้าชมสิ่งที่คุณอำพลพยายามออกแบบหรือพยายามสื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้เช่นคนพิการต่างๆเช่นคนพิการทางการได้ยินทางการเห็นเป็นวีลแชร์หรือว่าผู้สูงอายุหรือเด็กอะไรเงี้ยให้คนกลุ่มนะครับเข้าถึงได้หมดครับผม
12: ครับก็ที่เราทำทุกวันนี้นะครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยสำหรับคนพิการที่มีอารยสาบัดให้เขาได้ไปได้ทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ส่วนเราเป็นสวนเก่าแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่มีเราก็ค่อยๆแก้ปรับปรุงไป คนพิการเนี่ยเราก็ให้เขาเข้าฟรีนะครับทุกวันได้ตลอดรวมทั้งคนที่พามา
7: คร
12: ับ เราอันนี้เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาสิ่งที่เราได้ปรับปรุงเนี่ยโดยมากเราจะได้จากคนที่มาเที่ยวคนพิการมาเที่ยวว่าปัญหาอยู่ตรงไหน
7: เรา
12: ก็แก้ปรับปรุงตรงนั้นเพราะสวนเราเนี่ยเราต้องการให้สำหรับทุกๆคนเนี่ยที่จะมาเที่ยวได้ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงและทำไปก็ตามที่พวกคุณได้มาเที่ยวกันแล้วก็ได้คอมเมนต์นะครับ แต่จุดหมายเนี่ยเราต้องการให้ส่วนนี้สำหรับคนทุกๆคนทุกชั้นทุกวัยผู้สูงอายุหรือคนพิการเนี่ยได้มาเที่ยวและได้มีความสุขกับธรรมชาติของส่วนที่เราสร้างขึ้นมานี่นะครับ
7: ครับผม
9: พื้นที่สวนนงนุชกว้างใหญ่สุดตา
8: เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญที่ทำให้มวลชนทุกคนสามารถท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมหรือที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคนในสังคมนั่นเองครับ
9: คุณกำพลพาม่อนยูโรเดินชมพื้นที่และพาไปดูจุดบริการห้องน้ำคนพิการ
7: ตรงนี้ที่ท่านพามาเป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับทุกจุดที่เรามีห้องน้ำเนี่ยเราก็จะมีห้องน้ำสำหรับคนพิการ
7: คร
12: ับมีทางลาดขึ้นมาได้แล้วก็เข้าห้องน้ำได้ในสวนเนี่ยเรามีห้องน้ำเยอะมากเพราะว่าผู้สูงอายุมาเที่ยวและเดิมมาจะใช้ห้องน้ำกันบ่อย
7: ๆ
12: ดังนั้นจะเห็นว่าสวนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นเรามีห้องน้ำตามจุดต่างๆมากมายเลยครับ
7: ครับผมเรียกได้ว่าดีมากๆเลยครับเพราะว่าวีลแชร์อาจจะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ครบเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ให้ทุกคนเข้าถึงจริงครับผม
12: ครับ
7: ครับ
9: คุณกำพลม่อนยูโรเดินออกมาคุยกันต่อที่ด้านหน้า
6: ค่ะก็วันนี้ค่ะที่เราได้มาเที่ยวชมที่สวนนงนุชเนี่ยค่ะเราจะสังเกตได้เลยว่าตรงถนนทั้งในสวนเนี่ยเรียบร้อยเป็นสะอาดมากเป็นระเบียบมากไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีอุปสรรคให้สำหรับคนพิการได้เจอเลยเนาะผมเนี่ยอยากจะฝากเพื่อนๆคนพิการก็อยากให้มาเที่ยวที่สวนนงนุชกันเยอะๆนะครับก็ทางด้านเจ้าของเขาบอกแล้วเนาะว่าเปิดให้บริการฟรีสำหรับคนพิการก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ
12: ที่เราไม่มีสิ่งกีดขวางเนี่ยเราก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่มาที่นี่เพื่อที่จะได้สามารถไปมาได้สะดวกสบายครับและตรงนี้เป็นจุดกลางเลยของไดโนเสาร์ซึ่งเป็นแม่เหล็กหลักของคนที่มาเที่ยวสวนนงนุชเราเด็กๆ ก็อยากมาดูนะครับผู้ใหญ่ก็ ได้มาเห็นไดโนเสาร์ที่มีมากที่สุดในโลกที่นี่มีถึง 1,700 กว่าตัวแล้วตอนนี้ก็ยังทำไม่หยุดอยู่ครับ
11: ผมก็อยากจะขอขอบคุณคุณกำพลมากเลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้มาเที่ยว เยี่ยมชมสวนนงนุชวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนพิการล่วงหน้าเลยนะครับที่คนพิการจะมาเที่ยวกัน
9: ไดโนเสาร์ตั้งเรียงเป็นแถวยาว
11: ยูโรครับก็วันนี้เรามาเที่ยวกันใช่ไหมโอ้โหยังจริงๆอ่ะที่นี่ยักษ์กว้างใหญ่มากแล้วยังเหลือที่เที่ยวอีกเยอะมากทั้งสวนฝรั่งเศสโรงละครแล้วก็การแสดงของช้างอีกที่เรายังไม่ได้ดูเสียดายมากเลยกิจกรรมของเรายังมีต่ออีกกันใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับก็อาจจะเป็นไว้โอกาสหน้าเนาะแบบเพราะว่าเข้าใจว่าวันเดียวอาจจะเที่ยวไม่ครบเพราะที่เที่ยวหลากหลายมากนอกจากแบบที่เที่ยวที่มันเยอะมากๆแล้วม่อนเราก็ได้สังเกตเนาะที่คุณกำพลพาไปดูเรื่องของห้องน้ำคุณมิการเนาะก็จะมีทางลาดแล้วก็พอเข้าไปครับห้องน้ำก็จะมีความแบบกว้างเพื่อให้วีลแชร์สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีราวจับภายในห้องน้ำด้วยตรงนี้ก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกมากแล้วก็ที่ม่อนพาเราเดินในส่วนของส่วนนงนุชเนี่ยที่เราสังเกตอะทางอะเรียบมากแล้วก็เดินสะดวกเลยก็คือเดินไม่สิ่งกีดขวางอะก็คือแทบไม่มีเลยแล้วก็ทางอะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากก็เรียกได้ว่ามันแบบทำให้คนพิการหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รับชมสิ่งที่อยู่ในสวนเนี่ยได้ดีมากๆเลยม่อนแล้วก็ระหว่างที่เรานั่งไปเนาะก็สำหรับคนตาบอดเนาะที่นั่งรถรางเมื่อเช้าที่เรานั่งกันตอนที่เรานั่งกันตอนแรกอะครับก็คือจะมีเสียงบรรยายด้วยว่าฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งขวาเช่นฝั่งขวาเป็นต้นไม้นะเป็นต้นมะพร้าวทะเลที่จะออกลูกทุกๆกี่ปีและลูกเนี่ยกี่ปีจะสุกอะไรเงี้ยก็ได้บรรยายได้ให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าระหว่างทางที่เรานั่งรถไปเนี่ยบรรยากาศรอบๆอ่ะมีอะไรบ้างตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสำคัญสำหรับคนตาบอดเหมือนกัน
11: แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยยังมีกิจกรรมกันต่ออีกนะครับยูโร
7: ครับ
11: ยูโรรู้ไหมว่าพี่เขาจะพาเราไปที่ไหน
7: ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เห็นว่าพี่เขาบอกว่าสนุกมากๆเลยม่อนเรายังไงกันดีเราจะไปต่อกันเลยไหม
11: ถ้างั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะไปด
7: ู
11: กันเลยว่าเราจะไปไหนต่อ
9: ในสตูดิโอ
4: โอเคแล้วครับเดี๋ยวแอบถามก่อนได้ไหมเพิ่งเคยเจอที่รายการแต่ว่าดูในวิดีอาร์นี่คือแบบสนิทสนมกันมากเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทคู่ซีล่ามคุณต๊อกแต๊กก่อนแล้วก็ไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปพบกับเจ้าของสวนนงนุชด้วย
7: ใช่คร
4: ับ เป็นยังไงบ้างฮะ
7: ครับก็เจ้าของสวนนงนุชนะครับก็ชื่อว่าคุณกำพลใจดีมากๆครับหลังการพูดคุยท่านก็ให้ความสำคัญนะครับว่าการออกแบบสวนของท่านเนี่ยต้องออกแบบให้มวลชนหรือว่าคนทุกคนเข้าถึงจริง
4: ๆ
7: ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการผู้สูงอายุครับหรือว่าจะเป็นใครเนี่ยก็สามารถเข้าถึงใช้บริการสวนของท่านได้อาจจะเป็นห้องน้ำคนพิการหรือว่าในระหว่างนั่งรถที่พี่บอยเรียกรถอะไรครับจะเป็นรถรางเนาะรอบสวนก็จะมีคนอธิบายให้ว่าแต่ละจุดเนี่ยที่เราไปถึงเนี่ยถึงจุดไหนแล้วก็เขาจะอธิบายครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น AD สำหรับคนตาบอดเลยครับ
4: ครับ
9: ม่อนทำภาษามือ
11: ใช่แล้วครับยูโรสำหรับผมนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับได้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเที่ยวสำคัญเลยที่นี่คนพิการเข้าฟรีด้วยค่ะคนพิการนะคะที่จะไปสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สวนนงนุชหรือที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะ
5: ยูโรล่ะคะ
7: ครับ
5: คิดว่ามีอะไรคะที่เป็นอุปสรรคในการเที่ยวของตัวเองบ้างไหมคะ
4: นั่นน่ะสิฮะ
7: ครับหลายคนก็อาจจะมองนะครับว่าแบบการที่คนพิการไปเที่ยวเนี่ยมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าสำหรับผมในมุมมองของคนตาบอดเนาะก็อุปสรรคอะครับก็เรียกได้ว่าแน่นอนถ้าเรื่องของการไปเที่ยวเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้รับรู้ทางรูปภาพเนาะแต่ว่าเราสามารถครับรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสอื่นเช่นการฟังเสียงการสัมผัสบรรยากาศรอบตัวผ่านแบบร่างกายหรือการดมกลิ่นการลิ้นตรงนี้ครับแล้วก็สามารถรับรู้ผ่านตรงนี้ได้แทนแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีม่อนนะครับพาไปเป็นเพื่อนกันก็เรียกได้ว่าก็อุปสรรคตรงนี้ก็เลยไม่มีด้วยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีม่อนไปจริงๆอ่ะไปที่สวนนงนุชหรือว่าไปที่เนี่ยครับเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับ
4: ครับแต่ดูแล้วนะสองคนเนี่ย

0: ตั้งของสวนน้ำที่มีเครื่องเล่นระดับโลกและทางรายการได้พา2หนุ่มมาทำกิจกรรมกันด้วยเราตามม่อนกับยูโรเข้าไปด้านในกันเลยครับ
1: สวนน้ำสีฟ้าสดใสมีเครื่องเล่นหลากสีตั้งกลางน้ำ
2: และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงที่โคลัมเบียพิกเจอร์อโคเวิร์ดพัทยากันแล้วนะครับก็สวนน้ำแห่งนี้นะครับก็จะมีธีมภาพยนตร์ต่างๆนะครับโอ้โหจะบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
3: โอ้ได้คำวันเรียกว่าน่าตื่นเต้นเนาะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงแบบน้ำดังมากเลยครับน่าจะแบบอลังการแล้วก็ใหญ่โตมากเลยที่นี่แล้วม่อนรู้ไหมว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรเล่นบ้าง
2: อาจจะต้องลองไปดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง
3: ได้เลยครับงั้นเราไปหาเจ้าหน้าที่กันเลยไหมครับ
1: ม่อนยูโรเดินไปหาเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ริมสระน้ำ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมชื่อยูโรนะครับเป็นคนพิการทางการเห็นแล้วก็
4: ครับ
3: อันนี้เพื่อนผมครับชื่อม่อนเป็นคนพิการทางการได้ยิน
4: ผมพิการใช่ไหมครับ
3: คร
4: ับผม
3: ครับอันพี่เจ้าหน้าที่ชื่อพี่อะไรครับ
4: ผมชื่อพี่เป้ครับผมเป็นไลฟ์การ์ดแมเนเจอร์ของสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์ฟอร์เวิร์ดครับผม
3: ครับพี่เป้ยินดีที่รู้จักนะคร
4: ับยินดีที่เช่นกันครับ
3: ครับพี่เป้ครับสวนน้ำที่นี่ครับมีกิจกรรมหรือว่ามีเครื่องเล่นอะไรที่เหมาะสำหรับคนพิการที่คนพิการสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยบ้างคร
4: ับ ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสวนน้ำของเรานะครับจะเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่และมีเครื่องเล่นที่เป็นแอดเวนเจอร์แล้วก็เอ็กซ์ตรีมมากมายเลยครับและทุกเครื่องเล่นเนี่ยมีความปลอดภัยทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้พิการทางการมองเห็นใช่ไหมครับ
3: คร
4: ับ ผมขอแนะนำโซนนี้เลยที่เป็นโฮเทลทรานซิเบเรียนะครับจะเป็นสไลเดอร์นะครับที่ไม่ได้มีความสูงมากนะครับ จะเป็นอะไรที่เหมาะกับทางผู้พิการทางการมองเห็นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผม
3: ถ้าสมมติว่าคนพิการอยากเล่นเครื่องเล่นประเภทอื่นได้ไหมครับ
4: ทีนี้ถ้าอยากเล่นประเภทอื่นนะครับเราก็จะมีไลฟ์การ์ดเนี่ยที่จะคอยประกบและคอยดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับแม้แต่กระทั่งโซนนี้เหมือนกันนะครับไลฟ์การ์ดของเราเนี่ยมีทุกพื้นที่เลยนะครับจะคอยประกบและดูแลคนพิการให้อย่างดีและเป็นพิเศษเลยครับผม
3: เรียกได้ว่าแบบความปลอดภัยนี้ต้องมาอันดับแรก
4: ใช่ครับผมความปลอดภัยต้องมาก่อนครับผม
3: ดีมากเลยครับพี่เป้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกับม่อน2คนขอเนี่ยไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปสนุกกับสวนน้ำที่นี่ก่อนนะคร
4: ับ ได้เลยครับได้
3: ขอบคุณมากนะครับ
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับ
1: ม่อนยูโรเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเล่นสไลเดอร์เล่นน้ำสนุกสนาน
0: ชุดพร้อมคนก็พร้อมทั้งม่อนและยูโรพากันเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะครับทั้งสไลเดอร์สุดท้าทายเรียกว่ารอบเดียวไม่พอจริงๆครับและยังสนุกกับการล่องลอยบนเกลียวคลื่นพร้อมกับปาร์ตี้โฟมสุดมันคลื่นโฟมนุ่มฟูที่บอกเลยว่าฟินสุดๆเลยครับ
1: ม่อนยูโรยืนผายมือน้ำเทลงมาใส่ตัวจากด้านบนเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดยืนอยู่ริมสระที่ยูโรและม่อนเล่น
0: คุณผู้ชมครับสำหรับโคลัมเบียพิกเจอร์สอะควาเวิร์ดที่นี่ก็มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆในทีมหนังดังจากโคลัมเบียพิกเจอร์สให้ม่อนและยูโรเก็บความทรงจำได้หลายมุมเลยครับทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะกับคนทุกวัยและสนุกได้ตลอดทั้งวันเลยครับ
1: เครื่องเล่นในสวนน้ำหลากสี
0: หลังจากเล่นสวนน้ำกันจุใจแล้วม่อนและยูโรก็ไปเดินชมเครื่องเล่นอื่นๆกันต่อดูไม่เหนื่อยเลยนะครับว่าแต่มาเล่นสวนน้ำแห่งนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: ม่อนยูโรล่าภาษามือยืนพูดที่หน้าเครื่องเล่นจูแมนจี
3: ้รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆแบบเราเล่นอะไรทั้งสไลเดอร์แล้วก็น้ำที่เป็นทะเลที่เป็นคลื่นด้วยเนาะม่อน
2: ใช่แล้วครับยูโรแล้วคนพิการนะครับคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็คือสามารถมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงอันตรายด้วยว่าจะมีอันตรายอะไรเพราะว่าเรามีพี่ๆคอยเซฟตี้อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็คอยให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีไม่อันตรายเลยครับแล้วก็ที่นี่สนุกมากจริงอยากจะบอกให้ทุกคนมาเลยครับ
3: ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญเนาะที่เรามาทั้งสองคนนะครับก็ทางเดินต่างๆก็เรียบถือว่าค่อนข้างเรียบแล้วก็เดินได้สะดวกแล้วก็อาจจะมีสเต็ปบ้างแต่ว่าถ้าเรามาเนี่ยก็จะมีพี่ๆอากาศครับคอยพาเดินหรือว่าคอยช่วยเหลือเราเนาะที่สำคัญเหมือนที่ม่อนบอกเลยคือพี่กาดเนี่ยเขาดูแลพวกเราดีมากก็เลยอยากลองเชิญชวนเพื่อนๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่การหรือว่าไม่พี่การครับมาลองเล่นที่สวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์สเอาคว้าเวิร์ดดูนะครับก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาทั้งวันถ้ามีเวลาทั้งวันก็แนะนำที่นี่เลยครับผม
1: ม่อนทำภาษาม
2: ือยังไม่เหนื่อยเลยครับยังอยากไปเที่ยวต่อเลยเนี่ย
3: ใช่ครับมาพัทยาทั้งทีเนาะเราจะมาเที่ยวแค่2ที่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปจนภัยไปแอดเวนเจอร์กันต่อไปเลยครับม่อน

0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบสองในสตูดิโอ
1: แสดงว่ายังไม่จบใช่ไหมใช่ไหมยังไม่จบนะแต่เราเอาไว้แค่นี้ก่อนต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้ชุ่มฉ่ำกันมากๆเลยเห็นแล้วแบบอิจฉาพี่เป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบแอดเวนเจอร์แบบนี้มากเอาจริงๆส่วนตัวเป็นคนแบบนั้นเลยนะอยากจะถามว่าเอาจริงๆแล้วมันมีอุปสรรคอะไรไหมกับการไปเที่ยวแบบว่าความท้าทายแบบนี้ฮะ
0: ม่อนทำภาษามือ
2: สำหรับผมนะครับไม่มีอุปสรรคเลยครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าที่สวนน้ำครับก็จะมีพี่ๆครับพี่ๆกาดคอยดูแลเราตลอดเลยแล้วก็ให้คำแนะนำในการเล่นตลอดเลยคือคนพิการนะสามารถเข้าเล่นได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับคือผมเนี่ยไปเล่นทุกโซนเลยทั้งโซนเตี้ยโซนสูงไปหมดทุกโซนเลยครับพี่ๆก็ให้การแนะนำได้ดีมากคือผมเล่นครบทุกโซนเลย
1: ครับผม
3: ครับส่วนของผมนะครับก็จะมีข้อแนะนำนิดนึงคือเหมือนเจ้าหน้าที่เขาฝากแนะนำมาครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนพิการแล้วต้องการไปเล่นที่สวนน้ำที่เนี่ยครับอาจจะรบกวนแจ้งเขาก่อนเพื่อในการที่เราเข้าไปครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นการเนี่ยคอยดูแลเราเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะว่าความปลอดภัยสำคัญคือระหว่างที่เราขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยจับเราอันนี้ในมุมมองของตาคนตาบอดเนาะก็จะพาเราแล้วก็สอนวิธีการลงสไลเดอร์อย่างปลอดภัยหรือว่าการเดินเล่นอยู่ในบริเวณนะครับก็จะมีการคอยดูแลความปลอดภัยตรงนี้ให้เราตลอดเลยครับ
4: แหมพี่บอยคะก็แอบอิจฉาน้องๆเบาๆนะคะพี่วีก็อยากเล่นบ้างอะค่ะ
0: เค้กทำภาษามือ
2: ใจเย็นก่อนค่ะพี่วีกิจกรรม Exclusive ของเราเนี่ยยังไม่จบนะคะยังมีกิจกรรมต่ออีกด้วยค่ะกิจกรรมของเราก็ยังไม่จบนะครับเรายังมีกิจกรรมกันต่อผมเนี่ยชอบมากสนุกมากเอ๊แต่ว่ายูโรสนุกเหมือนผมไหมนะ
3: แน่นอนครับไปด้วยกันก็สนุกด้วยกันครับส่วนกิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นก็ให้ภาพแล้วก็เสียงเล่าเรื่องดีกว่าครับผม
1: วันนี้เราขอสปอยกิจกรรมสุด Exclusive ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้รับประกันความมันและความท้าทายแน่นอนพบกันครับในเวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มนึงมารีวิวให้ฟังนะครับเป็นหนังสือน่าจะเล่มล่าสุดที่ผมอ่านจบนะแค่พักสมองทุกอย่างจะราบรื่นเขียนโดยคุณโอชิมะโนบุโยรินะก็เป็นหนังสือแปลนะครับเหตุผลที่ซื้อมาอ่านก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วที่คนหรือบางทีตัวเราเองนะบ่นว่าเหนื่อยจังเลยไม่อยากทำวิตกกังวลจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสมองก็เลยอยากรู้ว่าพักสมองเนี่ยมันพักยังไงคือมันเหมือนกับพักร่างกายเรารู้ไปนอนหลับไปอะไรเงี้ยแต่พักสมองเนี่ยมันจะทำยังไงเนาะโหเราได้ข้อคิดดีๆหลายข้อเลยนะครับก็เลยขออนุญาตนำมาฝากนะข้อแรกนะครับเขาบอกลดพฤติกรรมการเลือกครับมันจะทำให้สมองได้พักผ่อนพฤติกรรมการเลือกเช่นเอาง่ายๆนะใครเคยพอจะทราบใช่ไหมว่าสตีฟจ็อบหรือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเวลาเขาแต่งตัวเขาจะมีชุดประจำเขาชุดเดียวเลยเสื้อแบบเดียวกันเลยกางเกงยีนแบบเดียวกันหรือกางเกงแบบเดียวกันหมดเลยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมต้องแบบเดียวกันมันน่าเบื่อเนาะแต่เขาพูดตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เขาบอกว่าตอนเช้าไม่ต้องมานั่งคิดไงว่าเขาต้องใส่เสื้อตัวไหนแมทกับกางเกงตัวไหนสีไหนจะเหมาะกับวันนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเขาจะได้มีสมองไปคิดในเรื่องอื่นแต่ตอนแรกผมก็คิดแหมมันเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เอาเข้าจริงนะหลายๆคนเนี่ยใช้เวลาตรงนี้เยอะพอสมควรบางคนบอกแหมมันนิดเดียวเองอาจารย์แต่สมองเรามันไม่ได้เลือกแค่เรื่องนี้ไงเดี๋ยวก็เลือกจะเดินทางไปทางไหนเดี๋ยวก็เลือกว่าจะกินกาแฟแบบไหนเดี๋ยวก็คือพอมันมีเลือกเยอะเนี่ยสมองไม่ได้พักไม่ได้บอกฮะเราห้ามเลือกนะครับเขาเลยพยายามลดช้อยลงหลายเรื่องเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้สึกล้าเนี่ยแปลว่าบางทีเรามีทางเลือกเยอะไปอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญน่ะอย่าไปเสียเวลาเลือกมากข้อ2การนอนหลับที่เพียงพอและการออกกำลังกายจะช่วยลดความเครียดและฟื้นฟูพลังงานของสมองได้อันนี้แบบเป็นพื้นฐานสำคัญเลยเอาเรื่องการนอนหลับก่อนเนาะแต่ก่อนนะผมมันสบายมากนอนดึกนอนไงสบายมากเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เลยถ้านอนดึกสักคืนนึงอีกประมาณผมว่าวันถึง2วันเลยแหละกว่าจะรีคัฟเวอร์กลับมาผมใช้ไอ้ตัวตอนนี้นะไม่ได้โฆษณานะ Whoop อ่ะ WHOOP อ่ะเสิร์ชดูได้นะมันเป็นคล้ายๆนาฬิกาแทร็กแต่มันไม่ได้ดูเวลาได้เลยนะมันเป็นสายรัดข้อมือดีกว่าในการแทร็กการนอนรีคัฟเวอรี่อะไรเงี้ยการฟื้นตัวเราจะพบเลยว่าถ้านอนดึกเนี่ยพังเลยไอ้ตัวแมทริกพวกนี้พังแล้วมันไม่ใช่แค่แมทริกนะไม่ใช่แค่ตัวเลขมันพังนะความรู้สึกเราก็รู้สึกแบบนั้นครับบางทีไม่ได้ดูตัวเลขก่อนนะแต่รู้สึกตื่นมาไม่สดชื่นเลยแล้ววันนั้นง่วงหาวง่วงทั้งวันทำงานก็สมองไม่ปลอดโปร่งอะไรเงี้ยเพราะสมองเราไม่ได้พักผ่อนกับอีกเรื่องนึงนะบางทีนอนเยอะแต่ก็ยังรู้สึกเพลียไม่ได้ออกกำลังกายผมเนี่ยต้องพูดอีกทีนะโชคดีเลยที่ผมไปเจอพี่ก็บอกแล้วทำให้ผมออกกำลังกายได้เกือบทุกวันแล้วกันอาจจะไม่ได้ถึงกันทุกวันอาจจะมีวันพักบ้างอันนี้เวลาเราเครียดเนาะช่วยได้เยอะเลยบางทีผมมีเรื่องราวมีงานเยอะมากเนี่ยบางทีพอได้พี่ตีพี่ก็บอกเหงื่อออก คือความเครียดมันหายหรือเอาเป็นว่ามันลดลงมากก็ได้ลองดูนะครับถ้าใครยังไม่ได้ออกกำลังกายช่วยได้นะพักผ่อนสมองได้เพราะถ้าปล่อยเครียดเนี่ยสมองไม่ได้พักผ่อนข้อ3ลองดูแช่น้ำอุ่นผมอาจจะไม่ได้เป็นคนชอบแช่น้ำอุ่นนะแต่ว่าผมเคยไปญี่ปุ่นเนาะไปออนเซ็นเงี้ยแช่น้ำอุ่นนี่ช่วยได้จริงๆนะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก็ชอบการแช่น้ำอุ่นอ่ะถ้าใครแช่น้ำอุ่นไม่ได้นะผมส่วนตัวนะผมอาบน้ำอุ่นก่อนนอนเนี่ยผมจะอาบน้ำอุ่นหายใจลึกๆอันนี้ทำไม่ยากทำให้ทุกคนถ้าตอนฟังตอนนี้อยู่ลองหายใจเข้าหายใจออกลึกๆทำสมาธินี่ผมทำทุกวันตอนเช้าก่อนตื่นนอนหรือการใช้อโรมาเทอราปีส่วนตัวไม่ได้ใช้บ่อยนะแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่มันมีกลิ่นธูปแต่ว่าต้องดูเรื่องสุขภาพนิดนึงนะไม่ใช่เอาธูปจริงๆนะมันต้องแบบรักษาสุขภาพด้วยพวกนี้ทำให้เกิดการผ่อนคลายได้ครับร่างกายผ่อนคลายสมองผ่อนคลายได้ข้อ4นี่เป็นอีกข้อนึงที่อยากเชียร์ ให้ทุกคนทำนะลดการใช้สมาร์ทโฟนก่อนนอนผมเคยเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนเลยนะสมาร์ทโฟนเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าเอาเข้าห้องนอนหรือเปล่าเลยผมจะเอามาคนละชั้นเลยห้องนอนผมอยู่ชั้น2ผมจะสมาร์ทโฟนไว้ชั้น1หลังทุ่มนึงอ่ะไม่รู้แหละใครเดี๋ยวคนโทรมาผมว่าปล่อยให้เขาโทรเถอะแล้วผมก็จะบอกทุกคนว่าผมไม่รับโทรศัพท์หลังทุ่มนึงนะครับแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเพิ่นมีคุณแม่เนาะบางทีมันอาจจะมีเรื่องด่วนเรื่องอะไรเงี้ยก็จะยอมเอาเข้ามาซึ่งผมหลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนทั้งหลังก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนผมก็จะหลีกเลี่ยงยกเว้นก็มีอยู่คนเดียวแหละที่จะโทรมาคือคุณแม่บางทีโทรมาตอนเช้าอาจจะรับอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติอาจจะไม่รับนะจะไม่อยากเล่นเลยนะครับผมทำอะไรนะผมอ่านหนังสือทั้งก่อนเข้านอนแล้วก็หลังตื่นนอนหลังจากนั่งสมาธิแล้วนะครับพยายามลดนะช่วยนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยนอกจากที่มันเป็นแสงสีฟ้าที่มันเข้ามาแล้วทำให้เรานอนหลับยากแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวในนั้นอีกแล้วเราก็ชอบไปดูนะข่าวมันก็ขึ้นมาให้เราดูดราม่าทำให้เราโกรธหัวร้อนทำไมคนเดี๋ยวนี้มันนิสัยแบบนี้ดูสิไอคนนี้พูดจาแบบนี้ได้มันจะมีแบบนี้เต็มไปหมดเลยหลังๆเนี่ยพอผมไม่กด follow พวกนี้ไม่อ่านน่ะคืออย่าไปหยุดอ่านนะคืออย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเราไปหยุดอ่านน่ะมันจะจำว่าอ๋อไอ้นี่ชอบข่าวประเภทนี้เว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังมันจะเอาข่าวประเภทนี้ป้อนนะผมไม่เอาเลยถ้าเอานี้ตรงๆเลยนะอย่างเพื่อนใน Facebook เนี่ยก็มีหลายคนเพื่อนก็เป็นคนรู้จักบางคนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนลงโรงเรียนเลยหรอกก็รู้จักกันอะไรเงี้ยก็มีบ้างเนาะที่แบบชอบแชร์ข่าวพวกนี้เหลือเกินหรือชอบแบบตัวเองก็หัวร้อนแบบโพสต์ด่าทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยส่วนตัวผมจะอันฟอลโล่ไปยังไม่ถึงกับบล็อกอะไรขนาดนั้นนะเพราะเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ผมมาเขาโพสต์ของเขาเพื่อมันขึ้นมาเห็นไงแล้วผมไม่ชอบคือเสพดราม่าไม่ชอบอ่านพวกนี้ผมก็จะอันฟอลโล่ไปก็จะไม่เห็นโพสต์เขาข้อ5เมื่อกี้เราเรื่องกินเรื่องนอนกับเรื่องออกกำลังกายไปแล้วใช่ไหมเรื่องกินบ้างรับประทานอาหารให้เป็นเวลาแล้วเดินเบาๆจะช่วยปรับจังหวะชีวิตได้อะอาหารเนี่ยกินเป็นเวลาดีกว่ากินมั่วซั่วนะแล้วผมแถมให้ด้วยอย่าไปกินมื้อหนักก่อนนอนถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ผม IF เลยหลังเที่ยงไม่กินเลยเดี๋ยวนี้ยังมีบ้างแต่ว่าพยายามจะเว้นแบบสมมติว่าผมจะเข้านอน3ทุ่มเนี่ย4โมงผมเลิกละไม่ค่อยดีกินอาหารมื้อหนักก่อนนอนไม่ค่อยดีนอนหลับไม่ค่อยสนิทสมองไม่ได้พักผ่อนแล้วก็มีคนบอกว่ากินเสร็จอย่านั่งกินเสร็จลองเดินมันจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลมันไม่สไปค์อ่ะสไปค์มันไม่พุ่งสูงขึ้นทันทีซึ่งมันไม่ดีกับระบบอินซูลินของเราเพราะฉะนั้นเดินเบาๆฮะช่วยได้ปรับจังหวะชีวิตได้ข้อ6นี่มีอีกหลายผมเอาพยายามเอาเทคนิคพวกนี้มานะจดแล้วก็แล้วก็จดแล้วก็มาฝากเนาะรู้จักจดจ่อกับปัจจุบันสมองเราไม่ได้พักเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราชอบไปกังวลไงพรุ่งนี้หัวหน้าจะด่าไหมนู่นนี่นั่นคือไม่ได้ห้ามวางแผนนะครับแต่ว่าถ้ากังวลเวอร์เกินไปแล้วบางทีกังวลในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ต่อให้คิดยังไงเราก็ไม่รู้อยู่ดีก็จนกว่าพรุ่งนี้จะเจอหัวหน้านั่นแหละอยู่ปัจจุบันมีความสุขกว่าทำกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมองเห็นใช่ไหมเช่นนะกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นการเดินเล่นอันนี้เราก็มีขาสัมผัสพื้นนะได้ยินเสียงคนนู้นคนนี้นะครับหรือได้มองเห็นสวนเห็นคนเดินผ่านอะไรเงี้ยอาจจะได้กลิ่นธรรมชาติด้วยอ่ะหรือทำอาหารแบบลองชิมอาหารดูรู้รสเนาะถ้าใครเป็นคนทำอาหารนี่เกือบได้เกือบหมดเลยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยอาหารเนี่ยตั้งแต่เรามองเห็นเนาะว่าเรากำลังทำอะไรใช่ไหมเรื่องการมองเห็นมีกลิ่นนี่มีแน่นอนทำอาหารเนาะชิมได้ใช่ไหมมีรสเนี่ยแล้วก็เราก็มือจับผักจับผลไม้จับไข่อะไรเงี้ยก็ได้จับด้วยเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเนาะเสียงผัดข้าวเสียงทอดปลาอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือบางคนอาจจะถนัดเขาเรียกใช้มือทำงานสร้างสรรค์ปักผ้าอันนี้ผมไม่ถนัดนะ อันนี้ก็ช่วยนะก็อาจจะไม่มีกลิ่นไม่แน่นะบางทีผ้าก็มีกลิ่นเนาะแต่ว่าไม่มีรสเราคงไม่ชิมผ้าที่เราปักใช่ไหมแต่ก็มันก็มีหลายวิธีอ่ะฝึกสมาธิก็ช่วยคือพวกนี้ลองทำนะมันจะทำให้การคิดทบทวนทำไมพรุ่งนี้ก็ผลน่าจะว่าไหมแล้วคิดมันทุก5นาที10นาทีเนี่ยมันจะลดลงมันจะลดลงนะเราจะได้ไปจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้เนาะข้อ7ลองดูเทคนิคอันนี้ครับแบ่งเวลามาสูดหายใจลึกๆเอาอีกแล้วนะบางทีหลายบทเขาก็จะพูดเรื่องที่มันใกล้ๆกันเนี่ยซ้ำๆกันเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะเขียนความคิดลงบนกระดาษทำให้สมองได้พักผ่อนมันมีคำกล่าวคำหนึ่งนะไม่ใช่หนังสือเล่มนี้แต่ผมจำได้เขาบอกว่าสมองไม่ได้มีไว้จำสมองมีไว้คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแบบมีแต่ความคิดพรุ่งนี้ต้องทำอะไรมั่งนะข้อหนึ่งเดี๋ยวจะต้องไปเขียนจดหมายเขียนอีเมลหาคนนี้ข้อ2เดี๋ยวเราต้องคุยกับคนนั้นข้อ3โทรไปนัดลูกค้าเริ่มโอเวอร์โหลดละสมองคุณจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนเลยข้อ1ต้องทำอะไรข้อ2ทำอะไร3ทำอะไร4ทำอะไร5ทำอะไร6ทำอะไรแล้วเราไม่ต้องจำอ๋อภรรยาบอกให้ซื้อของกลับบ้านด้วยจดรายการที่เขาฝากซื้อไม่ต้องจำสมองจะได้พักผ่อนเนาะเขียนความคิดลงเลยหรือบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องจำนะความกังวลเนี่ยลองดูเขาเรียกว่า brain dumping นะ brain คือสมองดัมคือโยนมันลงมาในกระดาษตอนนี้เรารู้สึกกังวลว่าหัวหน้าจะดุเราเพราะว่าเราทำอันนี้ส่งไปแล้วมันช้าเราก็เลยนอนไม่ค่อยจะหลับอะไรเขียนให้หมดเลยแล้วมันจะโล่งขึ้นมันเหมือนการระบายอ่ะข้อ8เคยไหมครับที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตขณะที่มันมีงานอยู่ไปนั่งไถดูรีวิวดูคลิปต่างๆแล้วก็รู้สึกผิดปรากฏไม่ได้ทั้งคู่เลยนะงานก็ไม่ได้แถมอินเทอร์เน็ตดูไม่สนุกอีกผมรู้สึกผิดเขาบอกให้พูดกับตัวเองนะว่าอย่าไปพูดแบบนี้ฉันไม่น่าเล่นเลยฉันไม่น่าเล่นเลยอันนี้ไม่ช่วยเพราะคุณเล่นอยู่แล้วคุณก็นั่งคิดแบบเสียได้เวลาจังเลยก็ยิ่งไม่ช่วยแล้วมันไม่สนุกด้วยแล้วแถมคุณจะก็ไม่ได้ทำงานด้วยเนาะก็กังวลเหมือนเดิมด้วยเขาบอกจริงๆอ่ะเราจะเล่นก็ได้นะหรือเราจะไม่เล่นก็ได้เหมือนกันมันเป็นทางเลือกเราถ้าจะเล่นก็เล่นมันก็ไม่อย่าไปรู้สึกผิดก็เราเลือกไงเราเล่นก็ได้ไม่เป็นไรเราเล่นได้เล่นอินเทอร์เน็ตทำไมเล่นไม่ได้แต่จะไม่เล่นก็ได้เหมือนกันเป็นทางเลือกของเราอ่ะลองบอกตัวเองกันแบบนี้นะข้อ9ต่อยอดจากเรื่องอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเราต้องบอกตัวเองแบบนี้ฮะเวลาเรากังวลเราเครียดแล้วสมองมันล้าเนี่ยทำได้ดีหรือทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปกดดันตัวเองว่าฉันต้องให้ได้เท่านั้นถ้าคุณกดดันยาวๆเนี่ยสมองล้าเลยผมอันนี้ผมพูดถึงอันนี้ปุ๊บผมคิดถึงเรื่องดันไปคิดถึงเรื่องกีฬาผมเล่นพิกก็บอกใช่ไหมผมไม่แข่งเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผมจะบอกว่าเราต้องชนะนะเครียดแล้วตีไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราผ่อนคลายนะเราตีเต็มที่นะชนะก็ได้ไม่ชนะก็ได้แต่เราเต็มที่ของเรานะตีดีมากเลยมันเป็นแบบนี้เสมอเลยนะคืออะไรที่มันแบบไม่ได้กดดันตัวเองแต่ไม่ใช่แบบตีมั่วๆให้มันแพ้ไปไม่ใช่นะเราเต็มที่แต่ก็ชนะก็ดีก็ดีใจเราก็ชนะก็ดีเราก็พยายามแต่ว่าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรมันก็มีการแข่งขันครั้งต่อไปอยู่เสมอจริงๆมีคนที่เขามีประสบการณ์แข่งก่อนผมอ่ะเขาเคยสอนผมเรื่องนี้ด้วยบอกอาจารย์เวลาอาจารย์ตีลูกดรอปคือลูกหยอดอ่ะแล้วมันติดเน็ตเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องไปกดดันตัวเองอ่ะเพราะมันจะมีลูกดรอปอีกเป็นพันๆหมื่นๆแสนลูกให้อาจารย์ตีอันนี้มันแค่1ลูกดรอปอันเดียวลูกนี้ไม่ลงเดี๋ยวลูกหน้ามันก็ลงแต่ลูกหน้าลงเดี๋ยวลูกต่อไปมันก็จะมีติดบ้างแหละเราไม่ได้แชมป์โลกต่อให้แชมป์โลกก็ติดผมเห็นผมดูเขาแข่งก็ติดมันก็มีบ้างนะครับสนุกเลยหลังจากนั้นสนุกเลยข้อ10นะถ้าเป็นทางเลือกที่เราเลือกด้วยความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเราเลือกทำเรื่องนี้เขาบอกเลยว่าถ้าเราเลือกด้วยความรู้สึกเราทางนั้นไม่มีวันผิดพลาดโอ้โหชอบคำนี้ครับถ้าเราเลือกเองนะแล้วทางนั้นเราเลือกจากใจเรานะไม่มีคำว่าผิดถึงแม้ผลลัพธ์มันจะไม่ได้เกิดตามที่เราอยากให้เกิดก็ตามแต่นั่นคือย้อนเวลากลับไปฉันก็เลือกแบบนี้แหละไม่ผิดแล้ว11นะครับให้ยอมรับความผิดพลาดครับ แล้วคิดว่าเราผิดมาหลายครั้งแล้วผิดอีกทีก็ไม่เป็นไรเหมือนเมื่อกี้เล่นกีฬาเลยแต่จริงๆไม่จำเป็นว่าต้องใช้กับกีฬานะผมมีลูกหยอดใช่ไหมลูกหยอดเนี่ยในพิกเกอร์บอลเนี่ยตียากนะครับมันต้องตีมาจากหลังคอร์ดแล้วมันต้องตีให้ลงหน้าเน็ตถ้าตีแรงไปจะโดนอีกฝ่ายหนึ่งตบกลับมาถ้าตีสั้นไปมันจะติดเน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตีแล้วติดเน็ตก็บอกตัวเองว่าติดมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ติดเน็ตแล้วเขาติดกันทั้งนั้นเนี่ยผิดพลาดอีกก็ไม่เป็นไรแล้วมันจะตีดีขึ้นมันจะผ่อนคลายครับขออีกสักข้อนะไม่จบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับถ้าเราแต่โทษคนอื่นเนี่ยเราจะไม่สามารถมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่เราต้องการได้จริงไหมไหนๆเรื่องพี่ก็บอกแล้วพูดต่อเลยตีเสร็จแพ้แล้วไปโทษนู่นโทษนี่โทษกรรมการโทษสนามลื่นโทษแสงไฟโทษลมโทษพาร์ทเนอร์คู่เราโทษไปหมดเลยคุณจะเก่งขึ้นป่ะไม่มีทางครับเพราะคุณจะไม่พัฒนาตัวเองเลยคุณต้องคิดด้วยว่าผมไม่ได้บอกเสียงพวกนั้นไม่มีผลนะมีแต่มันต้องมีเรื่องคุณอยู่ด้วยแหละเราพัฒนาอะไรได้อีกเนาะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมาต่อสำหรับวันพรุ่งนี้หนังสือคือแค่พักสมองทุกอย่างจะราบรื่นคุณโอชิมะโนบุโยรินะครับเป็นผู้เขียนนะมีวางจำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือทั่วไปนะครับแต่ว่าแล้วชอบแล้วก็มารีวิวให้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เหนื่อยล้าอยู่สมองเหนื่อยอยู่นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

เขารู้แล้วว่าเป็นใครนะคะพอมาปีที่สองแล้วน้องทายผิดนะคะว่าร้องเพลงเร็วนะเอาเพลงช้าๆก่อนนะคะสักหนึ่งส

0: เจกุ้งไม่มา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสมาเลเซียทดลองเดินเรือเฟอร์รี่สายใหม่สตูลเปอร์ลิสก่อนเปิดการเดินเรืออย่างเป็นทางการกัวลาลัมเปอร์ตัมมาลัง9กรกฎาคมนี้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว2ประเทศที่ท่าเทียบเรือตัมมาลังตำบลตัมมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลให้การต้อนรับยังอาหมัดเบอร์ฮามัดตวนอาบูบากาบินซัมมามุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสทดลองเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่เส้นทางสตูลเปอร์ลิสแบบเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังสำหรับการซักซ้อมเดินเรือเส้นทางดังกล่าวถือเป็นการทดสอบขั้นตอนการเดินเรือและการผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง2ประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียโดยคณะได้เดินทางจากท่าเรือโดยสารกัวลาเปอร์ลิสมายังท่าเทียบเรือตัมมาลังระยะทางประมาณ7ไมล์ทะเลหรือประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งหลังจากมุขมนตรีเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือตัมมาลังได้ทดลองเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นคณะเดินทางต่อไปประชุมเพื่อสรุปผลการทดลองเดินเรือปัญหาอุปสรรคและแผนการเดินเรืออย่างเป็นทางการพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและติดตามความพร้อมในทุกด้านก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นอกจากนี้ท่าเรือตัมมาลังยังเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางระหว่างจังหวัดสตูลประเทศไทยและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียทั้งนี้การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทั้งสองประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจชายแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 3534532หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกางเกงขาก๊วย
10: วันเสาร์เนี่ยพวกพี่จะได้ไปปลูกป่าชายเลนกันน้องก้อยยังไม่ได้ไปหรอกคงเป็นปีหน้า
11: น่าเสียดายอยากไปจังเลยแล้วทางโรงเรียนให้แต่งตัวยังไงอ่ะ
10: คุณครูบอกว่าให้นุ่งกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขาก๊วยก็ได้จะได้ทำงานสะดวกสะดวก
11: กางเกงขาก๊วยมันเป็นยังไงเป็นกางเกงยืดยืดใช่ไหม
10: ไม่ใช่หรอกกางเกงขาก๊วยเป็นกางเกงแบบจีนขายาวเลยเข่าลงมานิดหน่อย
11: แล้วพี่เก่งมีหรือเปล่าม
10: ีสินี่ไงคุณแม่เพิ่งซื้อมาให้พี่เมื่อวานนี้เอง
11: คุณแม่คะก้อยอยากได้กางเกงขาก้วยมั่งซื้อให้ก้อยด้วยนะคะ
12: กางเกงขาก้วยเป็นกางเกงแบบจีนขายาวเลยเข่าลงมาเล็กน้อย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
14: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ุณหญิงครับเมื่อคุณหญิงได้รับจดหมายของผมฉบับนี้ก็ควรแปลว่าผมได้ออกจากหนองน้ำแห้งไปแล้วถ้าคุณอำพลรักษาสัจจะตามคำมั่นสัญญาที่ผมขอร้องไว้ผมจะบ่ายหน้าไปไหนเพื่ออะไรขณะที่ผมเขียนอยู่นี่ผมก็มึนงงไปหมดไม่อาจบอกถูกเหมือนกันรู้แต่เพียงว่าผมไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เพราะภารกิจงานสำคัญของประเทศชาติรายละเอียดต่างๆคุณอำพลคงจะอธิบายให้คุณหญิงและท่านที่ผมเคารพนับถือทราบได้ดีนะครับมากกว่าที่ผมจะเขียนเล่าได้ในขณะที่สมองมึนงงไปหมดเช่นเดี๋ยวนี้ผมเสียใจและเสียดายอย่างยิ่งครับยังไม่ทราบว่าจะเอ่ยหรือเขียนบรรยายความรู้สึกยังไงได้ในการที่ผมผิดสัญญาพลาดโอกาสที่จะมาอำนวยพรสั้นๆขออำนวยพรสั้นๆแต่เพียงว่าขอให้คุณหญิงจงมีความสุขในคราวครบรอบวันเกิดครั้งนี้และตลอดไปนะครับคุณหญิงครับผมได้ทำพินัยกรรมขึ้นเป็น2ฉบับฉบับละ3ชุดข้อความตรงกันในแต่ละชุดฉบับแรกน่ะเป็นของผมเองที่จะกำหนดทรัพย์สินของผมเท่าที่พึงมีอยู่เพื่อมอบหมายให้แก่คุณแม่ของผมซึ่งผมมีอยู่เพียงคนเดียวในโลกและตัวท่านก็ไม่เคยทราบเลยครับว่าผมเดินทางไปไหนอนาคตเป็นยังไงเพราะผมเรียนท่านแต่เพียงว่าผมออกป่าตามธรรมดาวิสัยของผมครับส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นของคนของผม4คนและลูกหาบอีก10คนซึ่งจะมอบมรดกอันเป็นเงินสดที่ฝากไว้กับธนาคารให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องของแต่ละคนในกรณีที่ผมและพวกผมอีก14คนมีอันเป็นไปหรือถึงแก่ชีวิตหรือหายสาบสูญไปพินัยกรรมทั้ง2ฉบับฉบับละ3ชุดดังกล่าวนี้ชุดที่1ฝากไว้ในเซฟเก็บของของธนาคารในตัวจังหวัดชุดที่2ฝากไว้ที่คุณอำพลและชุดที่3ผมขอบารมีคุณชายเชษฐาเป็นที่พึ่งได้โปรดเป็นผู้เก็บรักษาและช่วยดูแลให้เป็นไปตามนัยยะที่ระบุไว้ในพินัยกรรมด้วยครับคุณหญิงครับสิ่งที่ผมจะขอร้องเฉพาะคุณหญิงก็มีอยู่เพียง4ประการเท่านั้นครับประการแรกโปรดทำใจทำกายให้เป็นสุขและปลงซะเถอะนะครับมนุษย์ทุกรูปทุกนามฝากชีวิตไว้กับดวงชะตาไม่มีใครจะสามารถลิขิตชีวิตของตนเองได้อะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปครับประการที่สองคุณแม่ผมท่านก็ชรามากแล้วและท่านก็ไม่มีใครอื่นอีกนอกจากผมผู้ซึ่งอาจไม่มีโอกาสกลับไปสนองพระเดชพระคุณท่านได้อีกขอฝากคุณแม่ไว้ในความเมตตาของคุณหญิงด้วยนะครับกรุณาอย่าได้แพร่งพรายให้ท่านรู้เป็นอันขาดนะครับว่าผมจำเป็นต้องเดินทางอย่างไม่รู้อนาคตประการที่3โปรดอย่าได้คิดติดตามผมให้เหนื่อยยากและเสี่ยงชีวิตโดยใช่ที่เลยครับเพราะถึงยังไงคุณหญิงก็ไม่มีวันตามผมพบหรอกครับและประการที่4ประการสุดท้ายเมื่อคุณหญิงได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วและได้รับรู้ความจริงทั้งหมดแล้วกรุณาอย่าได้ตำหนิติเตียนใดๆคุณอำพลว่ามีไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่ความผิดของคุณอำพลเลยคุณอำพลน่ะเป็นมิตรที่ดีกับเรามาโดยตลอดซื่อสัตย์สุจริตต่อราชสกุลของคุณหญิงและเป็นสุภาพบุรุษผู้รักษาสัจวาจาที่ให้ไว้กับผมครับฝากกราบลามายังคุณชายเชษฐาคุณชายอนุชาคุณชายยันและภรรยาของเขาเมย์พร้อมส่งความรักความปรารถนาดีมายังบุตรของเขาทั้งสองซึ่งควรจะคลอดแล้วด้วยขอให้เด็กจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์โตวันโตคืน
และถ่ายทอดนิสัยความกล้าหาญอดทนมีวิญญาณนักสู้เหมือนผู้ให้กำเนิดเขาทั้งสองด้วยเถอะครับและสำหรับคุณหญิงลาก่อนครับผมจะกลับมาถ้ายังไม่ตายครับระพินภายในห้องรับแขกใหญ่นั้นเงียบกริบขนาดเข็มตกก็คงได้ยินนาฬิกายืนขนาดใหญ่ริมผนังห้องดังกังวานขึ้นเป็นจังหวะช้าๆ11ครั้งเสียงของมันกระหึ่มไปหมดทุกอณูของบรรยากาศภายในห้องสงัดที่มีบุคคลอยู่รวมกันทั้งสิ้น5คนอัมพลพลากรผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์นั่งก้มหน้าคอตกอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งเชษฐาอนุชาและชยันจ้องตาไม่กระพริบไปยังดารินผู้บัดนี้กายสั่นเทาขณะที่ยืนอ่านจดหมายสองหน้ากระดาษนั้นด้วยดวงตาอันเบิกโพลงและใบหน้าขาวซีดราวกระสบทุกคนอยากทราบข้อความในจดหมายอย่างใจจดใจจ่อแต่เจ้าของจดหมายอันมีชื่อตามจ่าหน้าอ่านนานเหลือเกินนานจนดูเหมือนว่าครั้งแรกจะอ่านอย่างรวดเร็วไปแค่เที่ยวนึงก่อนแล้วต่อมาก็เริ่มต้นใหม่โดยแกะไปทีละตัวประโยคต่อประโยคของข้อความที่เขียนด้วยลายมือเรียบๆนั้นตลอดระยะเวลาไม่มีใครเอ่ยคำใดขึ้นเลยนอกจากมองไปยังหม่อมราชวงศ์สาวเป็นตาเดียวกระสับกระส่ายและรุ่มร้อนแทบระเบิดแล้วทุกคนก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงแหลมกรีดร้องเรียกนามนั้นก้องไปทั้งห้องว่าระพินแล้วร่างของราชสกุลสาวที่สั่นเทิมอยู่ก็ล้มฟาดทั้งยืนชยันเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเพ่นพรวดเข้ามาคว้าตัวไว้ในอ้อมแขนได้ทันก่อนที่หญิงสาวจะฟาดลงถึงพื้นพี่ชายอีกสองคนก็ถลันเข้าถึงตัวน้อยทุกคนร้องลั่นออกมาอย่างตกใจเป็นเสียงเดียวกันหมดเป็นลมหมดสติแล้วช็อกเร็วช่วยกันชยันโวยวายระล่ำละลักแทบไม่เป็นภาษาอุ้มเพื่อนสาวไปวางนอนไว้บนโซฟาเชษฐาเข้ามาเขย่าตัวเรียกน้องสาวทีๆส่วนอนุชายืนหันรีหันขวางทำอะไรไม่ถูกนายพลเองก็เพ่นพรวดขึ้นยืนภายในห้องนั้นเคยเงียบกริบไปชั่วขณะโกลาหลโอลหม่านไปหมดเสียงพี่ชายใหญ่ตะโกนสั่งการอะไรกับน้องชายกลางลงเลงกันไปทั้งห้องเมื่อนั้นเองอนุชาก็แล่นโครมโครมโครมขึ้นไปชั้นบนอึดใจก็กระโดดพรวดพราดพร้อมกับขวดแอมโมเนียและลับสำลีนายอัมพลเองขณะนี้ก็วิ่งพล่านอยู่ในห้องเงอะงะไปหมดไม่ทราบจะช่วยเหลือยังไงถูกนอกจากจะครางซ้ำซ้ำซ้ำว่าโทษคุณหญิงโทษคุณหญิงคุณหญิงครับดารินทร์วราฤทธิ์หล่อนช็อกหมดสติไปแล้วภายหลังจากความรู้สึกกดดันทวีขึ้นถึงขีดสุดจนเหลือที่จะระงับควบคุมไว้ได้เสียงที่เรียกนามของระพินนั้นกึกก้องไปในคลื่นอากาศแหลมยาวสถานเยือกเข้าไปทุกโสตประสาทที่ได้ยินเป็นเสียงร้องออกมาจากจิตวิญญาณของหญิงหนึ่งที่กูเรียกเพียกหาชายหนึ่งด้วยความหมายหลายประการปะปนกันตื่นตระหนกเกินคาดฝันมาก่อนห่วงหาอาทรโทมนัสใจขีดสุดมันเป็นข่าวร้ายกระทันหันเหลือเกินด้วยพลังจิตครั้งสุดท้ายที่แผดเรียกนามนั้นออกมาแรงกล้านักก่อนที่ปราณหรือเจตสิกจะผลักวูบออกจากร่างชั่วขณะร่างกายอันเป็นอินทรีย์หยาบของหญิงสาวแน่นิ่งไปแล้วแต่ดวงปราณพุ่งปราดไปในทันทีกระ
แสเสียงที่แทรกซึมอยู่ในคลื่นอากาศนั้นมันพุ่งขึ้นเบื้องบนก่อนแล้วสะท้อนเป็นรัศมีลงมายังพิภพโลกอีกครั้งกระจายด้นด้านไปทุกมุมโลกประดุจคลื่นวิทยุรพินเสียงหวีดแหลมยาวแซ่ออกมาทุกทิศในราวป่ารอบด้านสะท้อนรับกันเป็นช่วงช่วงกระทบไปยังหน้าผาแล้วสะท้อนกลับมายังระหว่างขุนเขาต่อขุนเขาที่แวดล้อมเป็นทิว

รพินไพรวันผู้อยู่ในภาวะเหมือนคนถูกสะกดสติสัมปชัญญะกลับคืนมาในบัดนั้นเขาได้ยินกระแสเสียงประหลาดนั้นอย่างถนัดชัดเจนทั้งโสดและทั้งจิตจำได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นเสียงของแม่ดอกฟ้าดารินของเขามันก้องมาจากไหนกันนี่ช่วยปลุกเรี่ยวแรงอันอ่อนเปลี้ยของเขาให้กลับฟื้นคืนพลังขึ้นมาในวินาทีดับจิตอสุรกายจากนรกทั้งสามตนชะงักกึกเหมือนมีอะไรมาฉุดกระชากไว้อย่างน้อยก็วิบตาหนึ่งแล้วจังหวะนั้นเองคาถาอาคมที่เหมือนต้องนักยังงังหลงลืมไปเสียหมดสิ้นก็ปลุกโปร่งขึ้นในบัดดลแงนวูบขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนจะค้นหาที่มาของเสียงเรียกนามแล้วก็หันขวับมาประจันหน้ากับไอ้ผีดิบตัวที่ยื่นแขนใกล้เข้ามาที่สุดตาเขาซึ่งเมื่อครู่นี้กำลังริบปรีลงบัดนี้สุกสว่างโชนประสานกับประกายตามีแสงเหมือนทับทิมของมันซึ่งจ้องขมิงมาปีศาจเจวะเอหิมะมะกูเอามึงมั่งละทีนี้บริกรรมสั้นๆเพียงคาบเดียวระพินก็คำรามลั่นออกมาตวัดผ่านท้ายไรเฟิลเวียงโครงเข้าไปที่สีข้างของไอ้ผีดิบหมื่นปีที่กำลังจะยื่นมือมาขยุ่งก้านคอเขาปุ้มเดียวราวกับเป็นพลังของเทพเจ้าผู้ปกครองนรกตะภูมิเข้ามาสิงสู่ร่างสูงใหญ่ระงานเนื้อพังงาลอยจากพื้นทั้งตัวแล้วล้มฟาดตะแคงลงเสียงดังสนั่นพร้อมกับเสียงร้องโอ๊ะที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์เจ้าตัวทางซ้ายมือที่คลานสี่ตีนเรากระเสืออ้าปากเงบเงบจะกัดขาเขาถูกบาทาเสยปังเข้าไปกลางใบหน้าไกลม้วนไปสามทอดยังกระถูกช้างไประพินบ้าเลือดซะแล้วหันขวับไปทางด้านหลังอสุรกายที่ร่างขาดครึ่งท่อนโผล่หน้าของมันพ้นซอกหินออกมาแล้วโดนสันผ่านท้ายกดเปรี้ยงขยี้ลงไปกลางหัวแล้วอัดลงไปพื้นกระทืบซ้ำด้วยเท้าเข้ามาพอจะกระทืบไปจนธรณีเลยหัวของมันถูกเหยียบลงไปติดดินมือทั้งสองบดพัดแกว่งอยู่ไปมาแล้วตะวัดขึ้นมาเหมือนจะโอบจับข้อเท้าของเขาไว้ด้วยนิ้วหนังหุ้มกระดูกอุดมไปด้วยเล็บเหมือนตีนเหยียบแต่แล้วมือทั้งสองก็พังงาออกไม่อาจแตะต้องร่างกายของเขาได้แต่ก็ยังโบกแกว่งไกวอยู่เช่นนั้นไม่ยอมสงบ

แต่แล้วมือทั้งสองก็พังงาออกไม่อาจแตะต้องร่างกายของเขาได้แต่ก็ยังโบกแกว่งไกวอยู่เช่นนั้นไม่ยอมสงบตัวที่คลานสีขาก็พยุงกายขึ้นช้าๆเยื้องคลานปรีเข้ามาอีกในขณะที่ไอ้ตัวใหญ่ทำมือตีลังกาไปพังงกศีรษะมาหืมมาขึ้นมามะเรียงหน้าเข้ามาไอ้โคตรนรกสาบระพินร้องพาขณะที่ยังเหยียบหัวของร่างที่ขาดครึ่งท่อนนั้นไว้อีกมือหนึ่งกระชากมีดโบวี่ลงอาคมขึ้นมากระชับไว้แน่นทันทีที่มีดหลุดออกจากฝักส่งประกายเขียวปรับราวกับอาบไว้ด้วยพรายน้ำเจ้าตัวที่คลานงุ่งง่ามอยู่ก็ทิ้งกายหวบนอนคุกเหมือนท่อนไม้ไม่ผิดอะไรกับตุ๊กตาหมดกลที่หมดลานส่วนไอ้ตัวใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าก้าวถอยหลังช้าๆเข้าสู่เงามืดของป่าริมทางที่มันโผล่ออกมายังไม่ถอยไปไหนไกลแต่แฝงเงาอยู่ใกล้ๆนั่นเองตัวที่อยู่ใต้อุ้งตีนเหยียบเขาซึ่งมีมือที่โบกไหวพยายามจะเอื้อมมารวบที่ข้อเท้าก็ทิ้งแขนทั้งสองข้างแผละลงแนบพื้นไม่กระดิกกระเดี้ยกลายเป็นท่อนไม้ไปอีกตัวทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความเงียบสงบลงตามเดิมอย่างเต็มไปด้วยเลศนัยนี่สิ่งอันสยดสยองพองขนที่เขาได้เผชิญหน้าอยู่เดียวดายไม่ได้แววระแคะระคายไปถึงภายในบริเวณปริมณฑลของปางพักบ้างทิวหรืออย่างน้อยที่สุดก็เสียงตะโกนเอตโรของเขาซึ่งพวกที่อยู่เวรยามควรจะได้ยินบ้างจอมพรานมองขึ้นไปบนแคมป์ที่ไม่ห่างออกไปนักก็เห็นสภาพทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีที่สุดไม่มีอะไรกระโตกกระตากเลยสักนิดแล้วเขาเห็นใครคนหนึ่ง

มองมาทางเขาแต่ไม่รู้สึกในท่าทีของมันเลยว่าจะเห็นเขาหรือสำเนียกว่าห่างเพียงไม่เกิน30เมตรนอกเขตขีดวงล้อมด้วยอาคมของบุญคำณตำแหน่งที่เขานอนและเผชิญกับสิ่งลี้ลับหน้าขนหัวลุกอยู่คนเดียวไม่กี่อึดใจที่ผ่านมานี้ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระพินป้องปากตะโกนเรียกออกไปสุดเสียงเปล่าราวกับอยู่กันคนละโลกเกิดหรือไม่ว่าใครทั้งสิ้นในที่พักไม่ได้ยินเสียงของเขาเลยหาดงไว้ระพินพรุษวาดออกมาก้มลงหาไฟฉายแต่ก็ค้นไม่พบว่ามันตกอยู่บริเวณไหนซะแล้วท่ามกลางการชุลมุนออกนิ้วอยู่คนเดียวของเขากับสิ่งลี้ลับที่ไม่มีสายตาอื่นมาร่วมรู้เห็นด้วยได้จะว่าตัวเองเพ้อบ้าไปก็ใช่ที่พยานหลักฐานยังเห็นอยู่ชัดๆว่าไอ้ซากขาดครึ่งตัวนอนนิ่งอยู่ใต้ซอกโขดหินส่วนที่คลานสี่ขาก็หมอบกระแตอยู่ตรงนั้นเองห่างแค่ไม่เกินสามวาเดินเอาเท้าไปเตะดูก็ยังสัมผัสกึกกึกเหมือนเตะขอนไม้เพียงแต่มันไม่กระดิกอีกแล้วเท่านั้นเฉพาะไอ้ตัวการสำคัญที่สุดซึ่งบุตรวิจะคว้าคอหอยเขาไว้ได้เป็นตัวที่ถอยหนีเข้าสู่เงามืดจอมพรานพยายามสงบสติอารมณ์ลงให้เป็นปกติที่สุดเหมือนกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยควักบุหรี่ออกมาคาบสะบัดซิปเปิลออกขีดเขาชะงนไปอีกวาระหนึ่งจำได้ว่าถ่านไฟหมดเมื่อตอนบ่ายนี้และเพิ่งจะเปลี่ยนไปหยกหยกแต่อาการของไฟแช็กเหมือนถ่านหมดจะขีดสักกี่ครั้งก็ไม่เกิดประกายไฟขึ้นเลยครั้งแรกที่สุดนาฬิกาหยุดเดินต่อมากระสุนด้านซะดื้อทำเอาเขาเกือบถึงคาดถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิ์มีครูแล้วมาบัดนี้ฐานไฟที่พยายามขีดอยู่ก็ไม่ยอมเกิดประกายไฟขึ้นมาซะอีกนี่มันอะไรกันนี่ถลันเข้าถึงเป้หลังค้นหาไม้ขีดไฟธรรมดาขึ้นมาได้กล่องนึงขีดกระแถบอันเป็นฟอสฟอรัสไร้ผลไม้ขีดทั้งกลักมีสภาพเหมือนถูกน้ำเปียกชื้นไปหมดขีดไม่เกิดประกายขึ้นเลยรพินไพรวันฉุกใจในวูบนั้นทันทีหันขวับไปทางแท่นหินลักษณะประหลาดที่เขามาอาศัยหลบนอนอยู่ถือมีดอาคมเดินปรีเข้าไปยังเดือดดานใจวางปลายมีดลงแตะกระแท่นหินที่งอกขึ้นมาจากใต้แผ่นดินนั้นกลั้นใจบริกรรมอยู่ชั่วครู่ก็พูดหนักๆออกมาว่าเอาล่ะอะไรก็ตามที่สิงสถิตอยู่ตรงหินก้อนนี้จงปรากฏตัวสำแดงร่างออกมาให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเพราะอาละวาดแหลกไม่ต้องอยู่เป็นสุขกันละหรือจะลองดูขาดเสียงของเขาเท่านั้นก็มีกระแสเสียงแผ่วเบาใสพลิ้วออกมาพรานท่านเป็นผู้หนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทผู้แก่กล้าริบแล้วแม้จะทางดิรฉานวิชาก็ตามจงเห็นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าทำอะไรเราเลยระพินหัวเราะฮึๆในลำคออ๋อผู้หญิงซะด้วยออกมาได้ยินไหมเงาสีขาวรางๆเหมือนกับการรวมตัวของกลุ่มหมอกที่ปกคลุมบางๆอยู่ทั่วไปในขณะนี้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างค่อยๆเด่นชัดขึ้นจนสังเกตเห็นสันฐานลักษณะได้เขาเพ่งร่างนั้นร่างนั้นแบบบางสูงระหงใบหน้าเข้มเหมือนเผ่าอารยันผมยาวถึงเอวยืนเด่นอยู่ชิดแท่นหินประหลาดนั้นห่างจากเขาออกไปราวสองวา
ป็นภาพที่ทรงตัวอยู่เฉย

0: ไม่มีส่วนเท้าแตะติดพื้นดินพลังจิตของเขาที่พุ่งตรงเข้าไปเป็นการบีบบังคับสามารถจะกำหนดรูปร่างของหล่อนผู้นั้นได้เพียงแค่นั้นเองไม่อาจชัดเจนเป็นตัวตนได้มากไปกว่านี้ลักษณะการของร่างนั้นดูเต็มไปด้วยแววกริ่งเกรงหวาดประหม่าแต่ก็สนิทนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเธอเป็นอะไรเป็นพูดพรายนางไม้เจ้าป่าเจ้าถ้ำเจ้าเขาปีศาจราชคฤหารุกขเทพหรือว่าเป็นอากาศเทพพรานใหญ่ถามเสียงต่ำๆเรามีนามว่าระดาราชรีเป็นบุตรีแห่งเท้าสหัสเดชะผู้ครองขุนเขาและถ้ำเบื้องหน้าโน้นแม้ภาพจะไม่ชัดแต่สำเนียงที่ตอบมาชัดเจนเหลือประมาณช้าๆเป็นจังหวะสักเราเหนือกว่าพูดพรายรุกขเทพหรืออากาศเทพแต่เราก็ยังเวียนวนอยู่ในภพภูมิที่มีทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ยังไม่อาจหลุดพ้นได้เราไม่ได้มีพิษภัยใดๆต่อท่านเลยอย่าเพิ่งเห็นเราเป็นศัตรูมิฉะนั้นบาปเวรจะติดตัวท่านอะผีก็ไม่ใช่เทพธิดาก็ไม่เชิงก็ถ้าไม่คิดจะเป็นศัตรูกับฉันแล้วไหนลองบอกมาสิมันเรื่องอะไรที่เธอมาทำให้กระสุนปืนของฉันด้านบ่อยให้ผีนรกพวกนี้นะแห่เข้ามาเล่นงานฉันจนเกือบจะเสียท่ามันเมื่อหยกหยกนี่เธอรู้เห็นเป็นใจกับพวกมันงั้นเหรอดวงหน้ารางๆสั่นสายไปมาแช่มช้ามันเป็นความผิดของท่านเองนะท่านพรานที่มายึดนอนอยู่ในตำแหน่งแท่นหินอันเป็นตำแหน่งของยอดถ้ำใต้แผ่นพิภพที่งอกขึ้นมานี่โดยไม่ได้พิจารณาเสียรอบคอบว่าแท้จริงนะมันคืออะไรเราได้รับองค์การประกาศสิทธิ์จากพระมหาเทพให้มาสถิตอยู่ณตำแหน่งแท่นอันเป็นยอดของถ้ำใต้ดินนี้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาของสำคัญจนกว่าจะมีผู้พร้อมไปด้วยบุญญาบารมีจะมาเอาของสำคัญสิ่งนั้นไปเมื่อนั้นจึงจะหมดภาระหน้าที่ของเราและละจากภูมินี้ขึ้นไปสู่ภูมิที่สูงกว่าแต่เราก็ถูกกำหนดให้เฝ้าอยู่ณที่นี้มานานแสนนานแล้วของช่วงเวลามนุษย์โดยยังไม่มีผู้ใดมาปลดปล่อยเราให้พ้นจากองค์การประกาศิทธิ์นั้นได้เลยหรือว่าท่านจะช่วยเหลือเราได้ก็จะเป็นมหากุศลยิ่งของสำคัญสิ่งนั้นแหละที่ทำให้อาวุธทุกชนิดของท่านไร้ผลโดยสิ้นเชิงยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นคือมีดลงอาคมเล่มที่ท่านถืออยู่ในมือนั้นระพินเม้มริมฝีปากแน่นจ้องเขม็งไปยังแท่นหินลักษณะประหลาดนั้นถ้าเช่นนั้นสังหรณ์ของฉันก็ไม่ผิดนะของสิ่งนั้นอยู่ในถ้ำใต้ดินตรงแท่นหินนี่เองใช่ไหมใช่แล้วท่านพรานพระราชเหล็กไหลก้อนใหญ่ยิ่งมีเส้นทางเดินตลอดไปทั่วถ้ำบนหน้าผานนท์และในขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ในตำแหน่งปากถ้ำใต้ดินต่ำกว่าระดับแท่นหินนี่ลงไปมันประจวบเหมาะกับที่ท่านมาพักหลับนอนอยู่ที่นี่พอดีเราจะเตือนท่านแล้วให้ออกห่างจากแท่นหินนี้มิฉะนั้นอาวุธของท่านจะสิ้นคมสิ้นฤทธิ์แต่เราก็ออกมาเตือนท่านไม่ได้เพราะมีดอาคมที่ท่านปักฝากแม่พระธรณีไว้ก่อนที่จะหลับหากท่านต้องการให้อาวุธของท่านทำงานได้ผลก็จงออกให้ห่างแท่นนี้ในรัศมี5วามิฉะนั้นอย่าว่าแต่อื่นใดเลยแม้แต่ไฟท่านก็ก่อไม่ติดถ้ายังยึดที่อยู่ใกล้แท่นหินอันนี้เอาละฉันเข้าใจละ และเชื่อว่าเธอก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายกับฉันแต่เป็นเพราะอิทธิพลของแร่ธาตุอันลี้ลับก้อนนี้นี่เองที่แผ่รังสีออกมาควบคุมอาวุธของฉันไว้ตำแหน่งที่จะโผล่ออกมาของพระราชเหล็กไหลอยู่ตรงแท่นหินนี่หรือจะออกได้ก็เฉพาะตรงตำแหน่งใต้ซอกหินของยอดถ้ำใต้ดินนี้เท่านั้นแม้ว่าจะมีทางเดินไปทั่วตลอดแนวของขุนเขาแถบนี้และจะไม่สถิตอยู่ตรงตำแหน่งนี้ตลอดเวลาหรอกจะย้ายไปตามการเวลาใต้แผ่นดินนี่ล้วนเป็นภูเขาและถ้ำทั้งสิ้นติดต่อไปถึงกันโดยตลอดขณะนี้เวลานี้พระราชเหล็กไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ท่านเองก็มาพักนอนอยู่ที่นี่พอดีถ้าท่านเชื่อว่าตัวเองมีฤทธิ์มีบุญญาบารมีพอก็จงอัญเชิญพระราชเหล็กไหลก้อนนี้ออกไปซะเถอะตัวเราจะได้หมดภาระที่จะต้องเฝ้าพิทักษ์และละจากสถานที่นี้ซะทีเราเฝ้ารอคอยมานานนักหนาแล้ววราดาชรีรพินเอ่ยเรียกนามของหล่อนผู้นั้นอย่างกรุณาเป็นกันเองตัวเราเป็นแต่เพียงพรานไพรธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแม้จะมีวิชาอยู่บ้างก็เป็นเพียงขั้นต่ำต้อยดังที่เธอว่าเราไม่มีบารมีพอที่จะอัญเชิญพระราชเหล็กไหลก้อนนี้ออกไปได้หรอกเธอจงเฝ้าดูแลพิทักษ์ต่อไปเถอะและถ้าเป็นไปได้ก็จงช่วยอัญเชิญให้เคลื่อนตัวถอยห่างออกไปซะก่อนอย่าให้อาวุธสำคัญของฉันต้องเสื่อมฤทธิ์ลงจะทำให้ฉันต้องเพรียงพล้ำต่อศัตรู
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

การเราในฐานะเพียงแต่ผู้พิทักษ์รักษาเราไม่มีอำนาจพอที่จะกำหนดเส้นทางเดินของพระราชเหล็กไหลได้จะเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใดก็จะเป็นไปตามวาระของพระราชเหล็กไหลเองก่อนสว่างของราตรีนี้จะยังไม่เคลื่อนย้ายไปที่ใดทั้งสิ้นฉะนั้นท่านพรานทางแก้ของท่านย่อมมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นจงถอยให้ห่างตำแหน่งแท่นหินนี้ออกไปในรัศมี5วาดังเราได้บอกท่านไว้แล้วอันหนึ่งศัตรูใดของท่านก็ตามถ้าหากยังอยู่ในรัศมีดังกล่าวอาวุธของท่านที่จะพุ่งตรงมาก็ย่อมจะไร้ผลเช่นกันถอยห่างออกไปซะห่างออกไปแขนขาวโพลนนั้นโบกไล่เขาเดี๋ยววราดาชรีอย่างน้อยที่สุดฉันก็ขอขอบใจเธอที่ชี้บอกความจริงให้นะแต่ไหนๆเธอก็ได้ปรากฏตัวแล้วต่อหน้าฉันณบัดนี้ขอถามอีกคำถามเดียวเท่านั้นจะช่วยความสว่างได้ไหมถ้าเราบอกได้เราก็จะบอกท่านพรานเราอยากจะถามว่าไอ้ผีนรกเหล่านี้มันมาจากไหนที่มันพยายามติดตามจองล้างจองผลาญฉันในขณะนี้มันด้วยประสงค์อะไรท่านพรานนึกย้อนอดีตเถิดท่านเคยมีเวรภัยไว้กับสิ่งใดบ้างสิ่งนั้นไม่ได้สูญสลายไปไหนเลยหากแต่วนเวียนรอคอยจองเวรท่านสุดแต่โอกาสของมันบัดนี้เป็นโอกาสของมันแล้วท่านผ่านเข้ามาในแนวของมันมันคอยท่านอยู่มันไรเหรอเขาคำรามออกมาใช่แล้วท่านพรานมันไรแห่งนิทรานครมันไรผู้มีวิญญาณชั่วร้ายเป็นอมตะท่านผ่านร่างของมันได้ทั้งสองร่างในครั้งกระนั้นแต่วิญญาณของมันก็ยังล่องลอยวนเวียนอยู่พร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์กริตยามนกาลีท่านทำลายมหาคัมภีร์มายาวินได้แต่ท่านก็ยังทำลายดวงวิญญาณของมันไม่ได้ท่านปลดปล่อยทุกวิญญาณจมทุกข์ของนิทรานครเป็นอิสระเพื่อไปผุดไปเกิดเพื่อรอดพ้นจากอำนาจบีบบังคับเป็นทาสของมันมานานนับกับกันนั่นคือสิ่งที่มันสูญเสียและอาฆาตท่านอยู่มันไตรไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในร่างเดิมอันเป็นนักบวชของมันหรือพยักหินสีนินที่มันใช้เป็นพาหนะซากอาทยาในสุสานนิทรานครยังมีอีกนับร้อยนับพันที่มันจะใช้อิทธิฤทธิเวทมนต์อันแก่กล้าเข้าสิงและนำร่างนั้นออกมาใช้ได้จนกว่าจะหมดสุสานยิ่งกว่านั้นก็ยังแผ่ฤทธิ์อำนาจมืดของมันไปสิงสู่อยู่ในคชสารเพื่อใช้ให้มาเป็นภัยต่อท่านได้ท่านมีดีมันก็รู้แต่มันก็รู้ว่าคนที่อยู่ในคุ้มครองของท่านไม่ได้มีดีทุกคนไปมันฆ่าท่านโดยตรงไม่ได้เมื่อยังไม่มีโอกาสมันก็จะหาทางฆ่าคนของท่านกำจัดบั่นทอนไปตามลำดับผลที่สุดท่านก็จะประสบความพ่ายแพ้ปราชัยไปเองจงเตรียมรับมือมันแล้วก็อย่าประมาทภาพรางๆลึกลับนั้นเตือนมาอย่างมิดพอจะชี้ทางให้ได้บ้างไหมว่าฉันควรจะหาทางแก้ลำมาได้ยังไงท่านพรานได้โปรดเถอะนะกระแสเสียงอ้อนวอนเราน่ะไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้แนะใดๆให้แก่ท่านได้เพราะไม่ใช่กิจของเราเท่าที่เราได้ปรากฏกายขึ้นให้ท่านเห็นและสนทนาปราศัยกับท่านในสภาพเช่นนี้เราก็ทำผิดกฎแห่งการแบ่งชั้นพรมแดนมากแล้วท่านบังคับเรียกเราออกมาด้วยกริยยาอาคมแก่กล้าของท่านเห็นแก่สวรรค์
ปลดปล่อยเราไปซะเถอะอย่าได้สะกดตรึงเราไว้อีกเลยท่านเองก็เป็นเอกบุรุษชายชาติอาชาในผู้แม้แต่เทพยดาฟ้าดินก็ยังคารวะยกย่องจงใช้สติปัญญาและความรอบรู้ของท่านเข้าแก้ไขสถานการณ์เองอย่าให้เราต้องเข้าไปพัวพันมีบาปเวรอยู่กับสิ่งใดเลยท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัจจะกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้งเป็นผู้อุปถัมภ์สนองตอบคุณมารดาสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องภัยให้แก่ท่านได้แต่บาปเวรของท่านยังมีอยู่ก็จงก้มหน้ารับกรรมนั้นไปก่อนเถอะระพินถอนใจยาวในที่สุดเขาก็ยกปลายมีดอาคมที่กดแตะแท่นหินก้อนนั้นออกสอดมีดคืนสู่ฝักไปเถอะระดาราชรีขอให้เธอจงเป็นสุขและหลุดพ้นจากภาระหน้าที่นี้ซะโดยเร็วสักวันหนึ่งคงจะมีคนมีบุญญาธิการมาอัญเชิญพระราชเหล็กไหลไปจากที่นี่ได้และเมื่อนั้นเธอจะหมดภาระสักทีแต่คนคนนั้นคงไม่ใช่ฉันหรอกถึงฉันจะอัญเชิญออกมาได้ฉันก็ไม่มีบารมีพอที่จะเก็บรักษาไว้ได้และปฏิเสธไม่ขอรับกับความทะเยอทะยานโลภโมโทสันนี้ดวงหน้างามอย่างไม่ใช่มนุษย์ดวงนั้นยิ้มกับระพินเป็นครั้งแรกเราลาก่อนขอความสวัสดีจงเป็นของท่านพรานแล้วภาพเหมือนกลุ่มหมอกก็จางสลายไปอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมรอบตัวเขาเยือกเย็นวังเวงและว่างเปล่าเหมือนเดิมทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเผชิญล้วนเป็นสิ่งที่พบเห็นเฉพาะตัวเท่านั้นไม่มีสายตาที่สามเข้ามาร่วมรับรู้ด้วยทั้งสิ่งและเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะปริปากบอกใครได้เลยด้วยบัดนี้ระพินสงบจิตอีกครั้งพยายามสำรวจไปยังสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่ฝันเขาจำได้อย่างแน่นอนว่าในวินาทีคับขันที่สุดก่อนที่ไอ้ผีนรกซึ่งบัดนี้เขารู้แน่แล้วว่ามันคือมันไตรศัตรูคู่แค้นเก่าซึ่งมาในอีกร่างหนึ่งและขณะกำลังจะเอื้อมมือมาคว้าคออยู่รอมารอบเขาได้ยินเสียงเรียกนามของตนเองแหลมก้องมาในอากาศจนเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้ติดหูก็เพราะเสียงร้องเรียกชนิดนั้นที่ทำให้สติอันเลือนลางกลับคืนมาและช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันจวนเจียนนั้นไว้ได้เป็นเสียงของดารินวราฤทธิ์แน่นอนแต่มันลอยมาได้อย่างไรลอยมาจากไหนหรือว่าเป็นอุปาทานเอายังไงกันดีนั่นคือคำถามที่เกิดขึ้นกับตัวเองระพินยืนสดับกลับฟังสำสำเนียงของป่าทมืนมืดแวดล้อมรอบตัวในขณะนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเงียบงันอย่างมีเลสนัยอยู่เช่นเดิมเขาค่อยๆเดินลงมายังตำแหน่งที่ไฟฉายตกอยู่ใช้เท้ากวาดควานหาชั่วไม่นานก็สะดุดมันตกอยู่ใกล้เคียงกับซากของไอ้ผีดิบที่ขาดครึ่งตัวซึ่งนอนเป็นท่อนไม้อยู่ใต้ซอกโขดหินนั่นเองก้มลงคว้าขึ้นมาเปิดสวิตช์แล้วฉายส่องดูกับพื้นกระสุนจุด458ของเขาทั้งสองด้านทั้งสองนัดที่ยิงด้านกระเด็นตกอยู่ใกล้ๆบริเวณนั่นเองเกิดจากการกระชากลูกเลื่อนของเขาเมื่อหยิบขึ้นมาพิจารณาดูกับไฟฉายก็เห็นด้วยอาการขนลุกว่าส่วนท้ายของจานกระสุนถูกเข็มแทงชนวนเจาะลงไปเป็นรอยลึกซึ่งการเจาะในลักษณะนั้นตามปกติแล้วลูกปืนจะไม่มีวันด้านโดยเด็ดขาดนอกจากจะเป็นลูกเก่าแก่
หรือเสื่อมคุณภาพเขาเก็บกระสุนที่ไม่ยอมทำงานตามหน้าที่ของมันเข้ากระเป๋าเสื้อไว้บรรจุใหม่เพิ่มเติมไปอีก2นัดในแมกกาซีนแล้วออกเดินส่องไฟฉายเข้าไปยังตำแหน่งที่เห็นมันไรในซากของขุนศึกแห่งนิทรานครเร้นตัวลับหายเข้าไปเพียงแค่ขยับตัวออกไปได้ 2-3 ก้าวห่างจากบริเวณแท่นหินนั้นเท่านั้นก็ได้ยินเสียงก้าวเดินสวบสวบห่างไกลเป็นการผละหนีออกไปอย่างรวดเร็วแสดงว่าตลอดเวลายังยืนซุ่มดูท่าทีหรือหาจังหวะอะไรอยู่แต่พอเห็นเขาเริ่มออกตามก็เพ่นทันทีแล้วก็ดูเหมือนจะไปหยุดรอเพื่อล่อให้ตามไปอีกเป็นช่วงๆระยะระยะไปลำไฟฉายที่สาดออกไปไม่พบอะไรเพราะป่ารกทึบมากเต็มไปด้วยซุ้มไม้และเถาวัลย์ผ่านใหญ่เคลื่อนตัวตามไปช้าๆอย่างระมัดระวังบัดนี้เขาเข้ามาอยู่ในดงทึบแล้วห่างจากตำแหน่งแท่นหินที่ยึดนอนอยู่ประมาณ30เมตรยังดูท่าทีชั้นเชิงมันทุกขณะขอให้รู้แน่ชัดออกไปเถิดว่าแท้ที่จริงเพศภัยที่กำลังคุกคามเขาอยู่ในขณะนี้เป็นผลมาจากเจ้านักบวชมันไตรแห่งนิทรานครอันเป็นศัตรูเก่าเขาก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะรับมือกับมันได้ทุกรูปแบบเพราะเคยชิงไหวชิงพริบฟาดฟันกันมาก่อนแล้วไม่มีอะไรที่เขาจะต้องพรั่นพรึงสะดุ้งสะเทือนมันเลยครั้งนั้นมันอาศัยถ่ายทอดวิญญาณอยู่ในสองร่างคือร่างของนักบวชราชปุโรหิตของนิทรานครอันเป็นซากเดิมของมันเองกับเสือโคร่งหินสีดำสนิทซึ่งเมื่อวิญญาณอันแรงฤทธิ์ของมันเข้าสิงเมื่อใดก็สามารถจะเคลื่อนไหวกลายเป็นสัตว์ร้ายได้ในทันทีด้วยอำนาจเวทมนต์ลี้ลับแต่ทั้งสองร่างนั้นก็ได้ถูกเขาผลาญย่อยยับเสื่อมสลายไปแล้วทว่าในครั้งนี้โดยการบอกเล่าจากวราดาชรีผู้ครองขุนเขาวิญญาณอุบาทของมันไตรเข้าไปอาศัยอยู่ในซากของนักรบขุนศึกจากสุสานนิทรานครนำซากนั้นออกมาใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ร้ายของมันด้วยแรงอาฆาตพยาบาทมีหนำยังไปชักจูงเอาซากศพโบราณที่อาบยาไว้ในสุสานแห่งนั้นออกมาใช้เป็นบริวารได้ซึ่งเขาก็ตระหนักดีอยู่แล้วว่าสุสานนั้นยังไม่ได้ถูกทำลายในครั้งนั้นอาจรวมตัวกันได้เป็นกองทัพเข้าเล่นงานคณะพักของเขาไม่ผิดอะไรกับเมื่อครั้งประจันบานกันในปราสาทพันธุมวดีก็ได้กองทัพผีดิบที่ถูกปลุกให้ขึ้นมาเพ่นพ่านอาละวาดได้ด้วยกริยามนชั่วร้ายชนิดที่อาวุธธรรมดาไม่สามารถจะหยุดมันลงได้นอกจากวิธีหนามยอกเอาหนามบ่งยิ่งกว่านั้นอย่างช้างป่าอีกเป็นจำนวนนับโขลงไม่ถ้วนที่มันจะใช้อาคมที่เขาก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าคือหัวใจคดชสารเข้ากำกับแล้วอาศัยแรงงานจากสัตว์ใหญ่พลังมากเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน

0: องทัพผีดิบที่ถูกปลุกให้ขึ้นมาเพ่นพ่านอาละวาดได้ด้วยกริยามนชั่วร้ายชนิดที่อาวุธธรรมดาไม่สามารถจะหยุดมันลงได้นอกจากวิธีหนามยอกเอาหนามบ่งยิ่งกว่านั้นอย่างช้างป่าอีกเป็นจำนวนนับโขลงไม่ถ้วนที่มันจะใช้อาคมที่เขาก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าคือหัวใจคชสารเข้ากำกับแล้วอาศัยแรงงานจากสัตว์ใหญ่พลังมากเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนตามปกติแล้วช้างป่าจะไม่มีเล่ห์กลเพทุบายและจ้องจะจองล้างจองผลาญมนุษย์เพียงนั้นแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วบ่งชัดด้วยพฤติการว่าวิญญาณกาลีของนักบวชอุบาทนั้นเข้ามาเป็นตัวบงการควบคุมขลุ่มช้างอยู่หรือในภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าผีลงช้างเจ้าสัตว์ดิรัจฉานเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นช้างปีศาจไปและถ้าแม้ว่าจะถูกปืนล้มตายลงอันเป็นไปตามปกติธรรมดาของหลักชีววิทยาช้างที่ถูกทำลายวายวอดลงแท้ที่จริงก็เป็นร่างกายของช้างป่าธรรมดานั่นเองแต่ต้องมาสังเวยประจันหน้ากับลูกปืนเพราะถูกมนต์มืดบีบบังคับหาใช่ความประสงค์หรือเจตนาของพวกมันไม่เรื่องร้ายสยองเกล้าเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมอยู่ที่มันไรมหาอุบาทเพียงตนเดียวจอมพรานไตร่ตรองใคร่ครวญไปทุกขณะที่ย่องกริบตามเสียงที่แววมาสัมผัสสูดเชิงล่อนั้นพยายามใช้ปัญญาและความรอบรู้ที่ร่ำเรียนมาในเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์มืดเพื่อจะแทงให้ทะลุปรุโปร่งในปัญหาและเพื่อหาวิธีแก้สิ่งที่เขาหนักใจที่สุดในยามนี้ก็คือเขาจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของบุคคลในความดูแลถึง19ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้ง4คนบุคคลเหล่านี้มาจากโลกซิวิไลโลกของวิทยาศาสตร์เคมีและฟิสิกส์เป็นการยากสำหรับเขาเหลือเกินที่อาจจะที่จะอธิบายอะไรให้สแตนลีย์คีธอิซาเบลและคริสติน่าเข้าใจได้อย่างที่เขาเข้าใจขืนพูดออกไปตัวเองก็กลายเป็นคนบ้าเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าพลาดนิดเดียวก็ย่อมหมายถึงชีวิตและความพินาศของหมู่คณะมันไรไม่จำเป็นจะต้องสะกิดผิวเขาให้เป็นรอยด้วยซ้ำถ้าหากว่ามันสามารถจะทำให้ฝ่ายนายจ้างคนใดคนหนึ่งของเขาถึงแก่ชีวิตลงได้นั่นก็เป็นชัยชนะของมันแล้วแล้วมันก็จ้องอยู่เป้หลังและอัฐบริขารในการนอนยังคงถูกทิ้งอยู่ที่เก่าพรานใหญ่ในขณะนี้มีแต่เพียงไรเฟิลประจำมือและไฟฉายเท่านั้นที่ออกสะกดตามรอยด้วยหัวใจอันเดือดพล่านเมื่อเขาหยุดมันก็หยุดและเมื่อเขาออกเดินมันก็เดินต่อเสียงสวบสาบแกรกกรากอยู่ในเงาบังของพงรกอากาศรอบตัวหนาวเย็นจับผิวกายละอองไอ้น้ำเกาะชื้นไปหมดแต่ภายในของจอมพรานในขณะนี้ร้อนระอุแทบระเบิดเพ่งสายตาตามลำไฟฉายไปเบื้องหน้าไรเฟิลประทับอยู่ในท่าพร้อมแต่มันก็ฉลาดและดูจะรู้ทันพอที่จะไม่โผล่ร่างกายส่วนใดออกมาให้เห็นเลยมันไตรระพินคำรามเรียกนามนั้นออกมาไอ้นักบวชอุบาททุศีลไอ้ดวงวิญญาณที่จมนรกหมกไหม้ไม่รู้ผุดรู้เกิดเจ้ามีแต่ความชั่วร้ายบาปหนาถ้าแน่จริงก็ไม่ต้องเดินหนีอยู่อย่างนั้นโผล่มาเจอกันซึ่งหน้าออกมาออกมาสิมันไตร เสียงหัวเราะแหบต่ำวังเวงแว่วออกมาจากพงรกภายในเงาเถาวัลย์หนาทึบภาษาหนึ่งโต้ตอบมาแต่ดวงจิตของเขาสดับเข้าใจพรานโตอยู่นี่ตามตูมาเถิดหากสูแน่ใจว่าสูก็แก่กล้าริบตูไม่หนีหรอกจะรอคอยสูอยู่ณที่อันควรแต่ไม่ใช่ณที่นี้จอมพรานยิ้มกร้านเกรียมต่อเสียงเชิญชวนท้าทายนั้นป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดละอองหมอกที่ชุ่มอยู่บนหน้าผากสืบเท้าต่อไปอย่างมั่นคงคุมสติแน่วแน่ปราศจากความหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นคิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมุ่งที่จะติดตามทำลายร่างอมนุษย์ตนนั้นให้ได้เขาต้องการเด็ดมันออกเป็นชิ้นๆด้วยกระสุนล่าช้างเพื่อที่จะไม่ให้มันนำร่างกายอันใหญ่โตมโหฬารนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปส่วนภายหลังจากนั้นแล้วมันจะไปใช้ร่างอื่นอีกก็ค่อยว่ากันทีหลังสำหรับร่างนี้เป็นร่างสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่แข็งแรงน่าเกรงอันตรายมากที่สุดราวกับยักษ์ปักกลั่นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางจัดการให้มันชำรุดย่อยยับลงไปซะก่อนตามตูมาตามมาตูอยู่ไม่ไกลจากสูข้างหน้านี่เองตามมาก
1: ระแสเสียงลึกลับนั้นดังแว่วมาเป็นระยะเป็นเสียงของมหาปุโรหิตผู้เรืองเวทแห่งนิทรานครซึ่งถล่มล่มแล้วนับอายุการไม่ได้หาตัวมันเองสิกลับไม่ยอมผุดไม่ยอมเกิดวนเวียนอยู่ด้วยดวงจิตอันกล้าแข็งไปด้วยเพลิงอาฆาตริษยาพยาบาทชนิดไม่มีวันดับกำเวรกันแต่ชาติไหนซึ่งผูกพันกันมาก่อนรพินก็ไม่อาจจะทราบได้ที่ช่วงชีวิตในการเกิดเป็นพรานไพรของเขาในชาตินี้ต้องเข้าไปอยู่ในข่ายเกี่ยวข้องกับมันเข้าจนได้โดยการทำลายล้างอาถรรพ์ของมหาคัมภีร์มายาวินช่วยปลดปล่อยวิญญาณอันตรับอันตรมทุกข์ทรมานของพันธุมวดีนางพญาผู้เลอโฉมให้หลุดรอดจากเงื้อมือของมันออกไปได้พันธุมวดีผู้เป็นยอดเสน่หาของปุโรหิตมันไรโดยที่นางก็ไม่ได้สมัครใจจนเป็นเหตุให้เกิดมิกสัญญีขึ้นและทุกชีวิตของอาณาจักรนิทรานครก็จมอยู่ในคำสาปมาชั่วกับชั่วกันจวบจนกระทั่งโชคหรือเคราะห์ก็ตามบันดาลให้คนผู้มีนามว่ารพินไพรวันนำคณะติดตามคนสาบสูญบุกป่าฝ่าดงเข้ามาพบและแก้ไขอาถรรพ์เวทนั้นลงได้และนี่คือที่มาของความพยาบาทเครียดแค้นภาพในอดีตสมัยที่โรมรันต่อกรกับมันไรในครั้งกระนั้นผุดเด่นในสมองของเขาทุกระยะทุกตอนเป็นฉากฉากไปเท้าทั้งสองก็ก้าวสะกดรอยไปเรื่อยๆจากลำไฟฉายระพินสังเกตเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของมันทุกขณะ เพราะพุ่มพงมีรอยแหวกลูกเป็นทางและบางแห่งก็เห็นรอยก้อนหินเล็กๆพลิกเพราะถูกน้ำหนักตัวเหยียบมีหนำซ้ำยังมีรอยหักกิ่งไม้ทำสัญญาณไว้ให้ซะอีกด้วยความเชื่อมั่นของเขาที่ทำให้กล้าออกติดตามในขณะนี้ก็คืออะไรก็ตามที่มันจะดักเล่นงานจะถูกหยุดไว้ได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนถ้าเป็นสัตว์ร้ายมีเลือดเนื้อและชีวิตก็ถูกปืนซึ่งสั่งได้อย่างเฉียบพลันถ้าเป็นวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจก็มาหาอาคมและของขลังที่ติดตัวอยู่มันจะไม่มีวันสัมผัสแตะต้องกายเขาได้เลยดีเหมือนกันที่คืนนี้เขาได้มีโอกาสเผชิญหน้าและสะกดตามไอ้ผีดิบมันไตรไปติดในขณะนี้ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มันเกิดขึ้นกับเขาเถอะอย่าให้มันไปป้วนเปี้ยนวนเวียนเลียบเคียงอยู่ใกล้ๆที่พักแรมของพักพวกระพินตัดสินใจเด็ดขาดที่จะติดพันมันอย่างกระชั้นชิดชนิดถึงไหนถึงกันเป็นอะไรก็เป็นกันแต่เขาก็ลืมเฉลียวคิดซะอย่างสนิทลืมคิดในมุมกลับว่าขณะนี้เขาได้พละห่างแคมป์ที่พักออกมาไกลเท่าใดแล้วเขากำลังทอดทิ้งพักพวกทุกคนไว้เบื้องหลังประหนึ่งถูกจูงหรือชักนำให้ไกลออกไปทุกขณะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สพป.นราธิวาสเขต2เปิดตลาดนัดอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดอาชีพโดยมีคณะผู้บริหารสพป.นราธิวาสเขต2คณะผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครูนักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง23แห่งเข้าร่วมณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโครงการตลาดนัดอาชีพเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงทักษะอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานศึกษามีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากทักษะทางวิชาการโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรการคำนวณต้นทุนเพื่อกำหนดราคาและหากำไรการฝึกความกล้าแสดงออกทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างศึกษาเล่าเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพตามสโลแกนของงานที่ว่าชิมช็อปใช้ทักษะสร้างอาชีพทั้งนี้ภายในงานมีสถานศึกษาจำนวน23แห่งเข้าร่วมแบ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดจำนวน18แห่งและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานอีก5แห่งร่วมนำบุคลากรและนักเรียนมาออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งพืชผักสวนครัวชาชักขนมไทยเครื่องดื่มเบเกอรี่แซนด์วิชข้าวเกรียบข้าวยำปลาดุกร้าและดอกไม้ประดิษฐ์
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: โยยืดยาด
9: สีสวัสดิ์ก้าวแต้มคอยด้วยสิจะไปไหนกันนะรีบอะไรนักหนา
10: จะไปแอบดูบ้านข้างๆนี่แหละเขามีลูกหมาตัวใหม่ตัวเล็กนิดเดียวแต่เห่าเสียงดังมากเธอมัวแต่โยกโยกหัวคุณหนูบ้านนั้นพาลูกหมาเข้าไปข้างในก็จะอดดูกันนะสิ
9: จะดูไปทำไมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยก็อีกแค่ลูกหมาตัวเดียวแล้วเธอมาว่าฉันโยกโยทำไมฉันไม่ได้โยกโยสักหน่อย
11: ก้าวเต็มพูดผิดวิเชียรไม่ไปได้โยกโยแต่ยืดยาดทำอะไรชักช้าไม่ทันการอย่างนี้เรียกว่ายืดยาด
10: แล้วโยกโยเป็นยังไงล่ะ
11: โยกโยหมายถึงอาการที่พูดหรือทำซึ่งเป็นการต่อรองยักไปยักมาเหมือนตอนที่คุณแม่บอกให้พี่ก้อยไปอาบน้ำพี่ก้อยก็บอกว่าเอาหนังสือไปเก็บก่อนพอเก็บหนังสือแล้วก็ขอดูการ์ตูนดูการ์ตูนจบก็ขอกินน้ำไม่ทำตามคุณแม่ง่ายๆโยกโยหมายถึงอาการพูดหรือทำในลักษณะการต่อรองยักไปทางโน้นทีทางนี้ทียืดยาดหมายถึงชักช้าไม่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air4R สู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air4R ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยภาคีเครือข่ายนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air4R จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงโดยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแผนงาน Air4R ได้มุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ2567เริ่มนำร่องในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหาการสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลและการผลักดันเชิงนโยบายซึ่งผลการดำเนินงานระยะแรกสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านฝุ่น PM 2.5 รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการของจังหวัดต่อมาได้ขยายผลไปยัง9จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยบูรณาการงานวิจัยในมิติต่างๆจนเกิดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องมือและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในระดับชุมชนและพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปี2569แผนงานจะก้าวไปสู่การสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่และระดับประเทศโดยบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีกลไกเชิงนโยบายและการบริหารจัดการเข้าด้วยกันพร้อมผลักดันการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงข้อมูลสู่การตัดสินใจและยกระดับการบริหารจัดการปัญหา PM 2.5 ของประเทศให้เกิดความยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขบวนรถแห่งความหวังปีที่13มูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจมะเร็งเต้านมฟรีมูลนิธิกาญจนบารมีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้การวางแผนรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดสูงขึ้นโดยล่าสุดจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดจุดบริการคัดกรองฟรีหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีสตรีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากนายแพทย์สมิธสร้อยมาดีศัลยแพทย์และหัวหน้าขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมูลนิธิกาญจนบารมีเขตภาคใต้เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้ประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อรักษาชีวิตของบรรดาและดูแลความมั่นคงของครอบครัวโดยรถขบวนนี้เริ่มวิ่งให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่ปี2557จากการเริ่มต้นเพียง1ขบวนปัจจุบันในปี2569ได้ขยายเป็น4ขบวนครอบคลุม4ภาคทั่วประเทศภายในรถติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตราซาวด์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมรังสีแพทย์และศัลยแพทย์จากทั้งในพื้นที่และส่วนกลางร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและอสม.ในการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมล่าสุดจากการลงพื้นที่อำเภอเบตงมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า300คนและพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นซึ่งสร้างความดีใจและมอบความหวังใหม่ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเป็นอย่างมากสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการแก่สตรีชาวจังหวัดยะลาอายุ30ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณเต้านมเช่นคลำพบก้อนผู้ที่ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่อมีอายุมากกว่า35ปีโดยขั้นตอนการขอรับบริการประกอบด้วยลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันซักประวัติคัดกรองและตรวจสอบเอกสารเรียนรู้วิธีคลำเต้านมด้วยตนเองผ่านนิทรรศการได้ความรู้เข้ารับการตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟังผลการตรวจ
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน ื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าเสนียดจันไรคำว่าเสนียดจันไรประกอบด้วยคำว่าเสนียดกับจันไรคำว่าเสนียดเขียนสระเอสอเสือนอหนูสระอียอยักษ์ดอเด็กในที่นี้มีความหมายว่าอัปมงคลหรือจันไรส่วนคำว่าจันไรเขียนจอจานไม้หันอากาศยอหญิงไม้มาลายรอเรือมีความหมายว่าเลวทรามไม่เป็นมงคลใช้ว่าจังไรก็มีคำว่าเสนียดในคำว่าเสนียดจันไรนี้สันนิษฐานว่าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำเดิมว่าเสดียดเขียนสอเสือสระอะสระเอดอเด็กสระอียอยักษ์ดอเด็กในหนังสือสัพพพจนภาษาไทยให้ความหมายของคำว่าเสดียดว่าเคราะห์ร้ายถ้าต้องการป้องกันตนเองให้พ้นจากความเคราะห์ร้ายใช้ว่ากันเสดียดหรือกันเสดียดจังไรและเรียกคนเคราะห์ร้ายว่าคนเสดียดจันไรหรือใช้ว่าเสนียดจันไรก็มี
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.go

องรับรู้ว่าเขาบ่หักแต่หัวใจยังบ่พร้อมที่สิยอมรับในสิ่งที่สมองรับรู้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปดัน620ผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่เวทีสุดยอดโอท็อประดับประเทศปี2569ที่ห้องประชุม5ชั้น5ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเสนอเข้ารับการคัดสรรในระดับประเทศต่อไปโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2569เพื่อจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานระดับประเทศพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างการยอมรับให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำหรับปี2569จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปยื่นเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยรวมทั้งสิ้น620ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด5ประเภทแบ่งเป็นประเภทอาหาร127ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม52ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน289ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร113ผลิตภัณฑ์และประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกจำนวน39ผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งคุณภาพและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และศักยภาพในการตลาดเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมมีมาตรฐานเข้าสู่การคัดสรรในระดับประเทศในวันที่14ถึง15กรกฎาคม2569หน้าโรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนหอไตร
11: ฮ่าเหมียว
12: ก้าวแต้มสำรวมหน่อยสิ
11: ก็อากาศในนี้เย็นสบายดีและสงบดีด้วยก็รู้สึกง่วงอยากนอนอ่ะ
13: นี่ในวัดนะเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมนะ
11: จ้าศรีสวัสดิ์มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวัดเล่าให้ฟังหน่อยสิ
13: งั้นเล่าเรื่องหอไตรก็แล้วกันหอไตรหมายถึงหอเก็บหนังสือหรือคัมภีร์พระธรรมถ้าเรียกเต็มๆก็ว่าหอพระไตรปิฎกคือสถานที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บรักษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
14: ก็เหมือนห้องสมุดของวัดนะสิ
13: ก็คล้ายๆนะในสมัยโบราณพระธรรมคำสอนได้รับการบันทึกบนใบลานบ้างจดลงในสมุดไทยบ้างจึงต้องมีการจัดการรักษาให้อยู่ในสภาพดีและยังต้องให้พ้นภัยจากพวกหนูมดและปลวกที่จะขึ้นกัดทำลายคัมภีร์ให้เสียหายได้ด้วยจ้ะ
14: และต้องให้พ้นจากแมวซนๆอย่างก้าวแต้มด้วยหรือเปล่า
13: ก็คงอย่างนั้นแหละหอไตรนี้จะสร้างขึ้นเป็น2ลักษณะคือสร้างขึ้นกลางสระน้ำทั้งนี้เพื่อป้องกันมดปลวกและถ้าเกิดเพลิงไหม้ก็จะได้ใช้น้ำในสระดับเพลิงได้ด้วยลักษณะที่2ก็คือสร้างขึ้นด้วยเครื่องก่ออิฐถือปูนมักทำบนบกยกพื้นสูงอย่างหอไตรวัดระฆังนี่ไงและที่สำคัญอีกอย่างนึงนั่นก็คือหอไตรวัดระฆังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ตอนรับราชการในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยหลังจากขึ้นครองราชพระองค์จึงถวายให้วัดระฆังใช้สำหรับเป็นหอไตรไงล่ะนั่นๆๆดูก้าวแต้มสิ
14: ฉันว่าไม่ใช่หลับเพราะความสงบแล้วล่ะน่าจะเพราะความขี้เกียจมากกว่าง
13: ั้นเราทิ้งก้าวแต้มไว้ที่นี่ดีกว่านะ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เลขาธิการสอบตพบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเสริมศักยภาพการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิณโรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติงานในการเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลขาธิการสอบตกล่าวว่าบัณฑิตอาสาถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในระดับชุมชนเป็นผู้รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการมีพลังและความตั้งใจนักขับเคลื่อนสันติสุขต้องมีมุมมองเชิงบวกไม่ย่อท้อขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นคงความสงบสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและส่วนงานประชาสัมพันธ์สอบต.ได้มีการให้ความรู้และคำแนะนำรวมถึงการสร้างคอนเทนต์ถ่ายคลิปเพื่อนำผลงานของบัณฑิตอาสาเผยแพร่ทางแพลตฟอร์ม TikTok และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของสอบต.สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาโดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น2ช่วงได้แก่ระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569เป็นการอบรมสำหรับประธานบัณฑิตอาสาระดับตำบลจำนวน317คนส่วนวันที่8กรกฎาคมเป็นการอบรมบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดยะลาสตูลและสงขลาและวันที่9กรกฎาคมเป็นการอบรมบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดยคำไทยคำเทศ
10: เหมียวนี่เธอไปหามิมี่กันไหม
9: ไปก็ดีเหมือนกันนั่งนั่งนอนนอนเดี๋ยวอ้วนลงพุงไปหน้าวิเชียรมาศเผื่อจะได้คำภาษาอังกฤษมาใช้บ้าง
11: จริงสินะมีคำต่างประเทศตั้งหลายคำที่คนไทยพูดจนติดปากบางคนหลงคิดว่าเป็นคำไทย
10: จริงเหรอเช่นคำอะไรบ้างล่ะที่เป็นภาษาอังกฤษ
9: คำว่าไอศกรีมไอติมไงล่ะพูดกันจนนึกว่าเป็นคำภาษาไทยที่แท้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษว่าไอศกรีม
11: ใช่ใช่อย่างคำว่าฟุตบอลก็ใช้กันจนไม่มีใครคิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเลย
10: แล้วคำว่าแยมล่ะภาษาอะไร
9: แยมที่เป็นผลไม้เชื่อมควรกินกับขนมปังก็เป็นคำภาษาอังกฤษมาจากคำว่าแจมคำว่าเกมก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันมาจากคำว่าเกมไง
10: เฮ้ยดีจังสอนฉันอีกนะจะได้เอาไปพูดกับมิมมี่นะ
9: คำภาษาต่างประเทศที่ภาษาไทยยืมมาใช้จนชินมีหลายคำเช่นไอศกรีมไอติมมาจากไอศกรีมฟุตบอลมาจากฟุตบอลแยมมาจากแจมเกมมาจากเกม
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: ซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดของบุญของกุศลของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนไทยที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดของเรามานานประเทศไทยของเราเป็นไทยเป็นอิสระไม่เป็นทาสของประเทศใดก็ด้วยบารมีของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนี่ถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทที่อยู่ขัดทางคฤหัสถ์มีครอบครัวมีภาระหน้าที่กิจการงานที่จะต้องประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตของตนเองก็ยังอุตส่าห์เสียสละเวลาอันมีค่าโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสได้มาวัดโดยเฉพาะที่วัดปฐมวนารามของเราที่ตราพระราชศรัทธานี้ถือว่าเหมาะแก่การที่จะฟังธรรมเหมาะแก่การที่จะฝึกหัดปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเช่น วันนี้ที่อาตมามีโอกาสได้มาก็ไม่มีอะไรที่จะมาตอบสนองศรัทธาของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสนใจใฝ่ในการบุญการกุศลเพราะอาตมาบวชมาก็อยู่ป่าเป็นพระบ้านนอกบวชอยู่ที่วัดหนองประพงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาตั้งแต่ปี16 บวชเป็นสามเณรแล้วก็ปี17ก็บวชเป็นพระก็อยู่กับท่านมาเรื่อยๆอยู่ตามป่าตามเขาตามดงไม่ได้อยู่ในที่เจริญฉะนั้นวันนี้ที่มาก็ธรรมะก็คงจะเป็นธรรมะป่าๆไม่ได้มีแบบมีแผนอะไรที่จะอย่างที่ได้หลายท่านได้เคยได้ยินได้ฟังก็คงจะเป็นธรรมะป่าๆที่ได้นึกคิดพิจารณาได้ประพฤติปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มาก็จะมาฝากกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่สนใจใฝ่ในธรรมในการบุญการกุศลทั้งหลายชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาก็ถือว่าไม่ยืดยาวชั่วขณะหนึ่งจะมีอายุถึง 80-90 ปีก็ถือว่าน้อยยิ่งคุณบุตรลูกหลานในยุคปัจจุบันยิ่งมีอายุสั้นลงไปอีกตายด้วยโรคต่างๆนานาสารพัดไม่ว่าจะเป็นโรคซูซูกิยามาฮ่าอิซูซุโตโยต้าคือตายด้วยรถด้วยอุบัติเหตุตายด้วยโรคที่ไม่มียารักษาโรคเอดโรคมะเร็งโรคอะไรทั้งหลายซึ่งรวมแล้วพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าโรคที่เราจะตายก็คือโรคเกิดถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่ตายนี่ฉะนั้นถ้าว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะที่เราได้นับถือพุทธศาสนาได้ปฏิญญาณตนเป็นพุทธมามกะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางชีวิตจิตใจได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายนี่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างมากนะที่เราเกิดมาลืมตาดูโลกและก็ได้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประคับประคองชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ในชาตินี้ฉะนั้นเราทั้งหลายที่อยู่เมืองไทยเกิดเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชีวิตจิตใจของเราเนี่ยอาตมาว่าเรานี่มีความโชคดีมากญาติโยมทั้งหลายถ้าเทียบกับหลายๆประเทศหลายๆชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ที่เขาไม่ได้มีโอกาสได้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้มีข้อประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเขาทำชีวิตของเขาให้เป็นหมันเปล่ามากมายโดยที่เกิดมาทั้งที่มีแข้งมีขามีอวัยวะครบอาการ32สามารถที่จะสร้างคุณงามความดีได้เสมอกันแต่ก็ติดขัดข้องในหลักการปฏิบัติทางลัทธิศาสนานี่มีมากนอกเหนือไปจากศาสนาพุทธของเรายกตัวอย่างอย่างคนอินเดียในยุคปัจจุบันที่หลายๆท่านก็คงจะได้ไปพบเห็นว่าคนอินเดียนี่มีคนยากจนมากมายนอนข้างถนนหนทางเหมือนหมูเห็ดเป็ดไก่เหมือนสุนัขจรจัดแถวกรุงเทพเราอย่างนี้ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยทั้งที่เป็นคนพลเมืองในประเทศของเขาแต่ทำไมถึงอยู่ในสภาวะในฐานะความเป็นอยู่เช่นนั้นเท่าที่ทราบก็เพราะหลักของศาสนาที่เขานับถือกันศาสนาเขาแบ่งกันเป็นขั้นตอนถือกันในวรรณะต่ำวรรณะสูงถ้าวรรณะสูงก็สามารถที่จะทำคุณงามความดีทำกิจการงานให้สูงขึ้นไปได้แต่ถ้าเป็นวรรณะต่ำไม่สามารถที่จะทำกิจการงานหรือการศึกษาเรียนเหมือนคนที่มีวรรณะสูงได้นี่ถือว่าพระเจ้าให้เกิดมาแค่นั้นทั้งที่เรามีอวัยวะครบอาการ32ไม่ใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ไม่หูหนวกตาบอดไม่แขนขาดไม่ขาขาดสามารถที่จะทำได้เหมือนกันแต่มันไปติดอยู่ในลัทธิของศาสนาที่เขานับถือว่าพระเจ้าให้เราเกิดมาแค่นั้น จะตั้งมาถึงว่าเราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่นับถือพุทธศาสนาถือว่าเรามีโอกาสเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าของเราสอนว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างคุณงามความดีได้เสมอกันนะนี่ไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าหนุ่มสาวเฒ่าแก่ชราขอให้รู้นิติภาวะรู้จักผิดชั่วดีถูกบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ในสิ่งที่เราควรทำนี่จากคนจนถ้ามีความขยันหมั่นเพียรก็สามารถที่จะทำมาหากินให้เป็นคนรวยได้นี่ยกตัวอย่างอย่างคนจีนที่มาจากเมืองจีนเสื้อติดตัวผืนเดียวเสื้อหมอนเดียวใบติดตัวมาแค่นั้นแต่สามารถที่จะมาสร้างฐานะเป็นเฒ่าแก่เป็นนายห้างได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่จากการที่ไม่รู้หนังสือไม่มีความรู้ความฉลาดก็มาขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนก็สามารถที่จะจบระดับปฐมมัธยมอุดมศึกษาจนถึงระดับด็อกเตอร์ที่เรายกย่องว่าเป็นหลักสูตรการเรียนที่สูงสุดนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าของเราว่าทุกคนสามารถที่จะทำคุณงามความดีได้เสมอกันนะขอให้เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอาการ32นี่เช่นถ้าว่าเรานับถือศาสนาที่ถูกต้องมีคำสอนที่ดีเลิศประเสริฐโดยเฉพาะคำสอนในพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าของเราสอนธรรมะเป็นขั้นตอนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้บางคนบอกว่าเรื่องของศีลธรรมคำสอนเป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่อยู่วัดเป็นเรื่องของพระของเนนไม่ได้เกี่ยวกับเราที่เป็นฆราวาสญาติโยมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่อยู่ในส่วนของพระก็ใช่ศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอันนั้นเป็นส่วนของพระที่พุทธเจ้าท่านตรัสให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เป็นส่วนของเราที่อยู่ทางฆราวาสญาติโยมเมืองไทยชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยของเราเข้ามาแล้วเขาติดใจชอบธรรมชาตินี่ส่วนหนึ่งชอบผู้คนพลเมืองในประเทศซึ่งได้รับตำนามว่าสยามเมืองยิ้มเมืองไทยเขาเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะอะไรเพราะเราได้รับเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติกันทานคือการแบ่งการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเรามีอาหารการบริโภคมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียุกยารักษาโรคคนอื่นไม่มีผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากขาดแคลนในอาหารการบริโภคเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยยุกยารักษาโรคเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างที่มีอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยน้ำท่วมไฟไหม้นี่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่ามุมไหนแห่งใดของประเทศไทยน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลไปช่วยกันเสียสละคนละมากคนละน้อยตามกำลังความสามารถนี่คือคุณธรรมที่คนไทยเรามีอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคลที่ได้รับเอาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติคือทานังบุญสำเร็จด้วยการให้ทานนี่ฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเราก็มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันชาวต่างชาติเขามาประเทศไทยเขาติดใจประทับใจความที่คนไทยทั้งหลายต้อนรับขับสู่เขาด้วยการแบ่งปันก็ดีด้วยน้ำใจจริงมีไมตรีต่อกันก็ดีนี่ฉะนั้นการให้ทานนี่ถือว่าเป็นบ่อเกิดของบุญของกุศลที่พุทธเจ้าท่านตรัสให้พวกเราทั้งหลายได้อยู่ทางคฤหัสถ์ได้ประพฤติปฏิบัติกันนะทานด้วยวัตถุสิ่งของภายนอกนี่อย่างที่ เราได้บริจาคทรัพย์มาช่วยสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีย์ต่างๆคือเป็นการให้ทานด้วยทรัพย์ภายนอกทอดกฐินทอดผ้าป่าทำบุญอัฐะทำบุญกองบวชแต่หลายๆคนก็ยังบ่นว่าอีฉันนี่ผมนี่ไม่มีเงินไม่ได้ทำบุญให้ทานกับท่านสักทีจะทอดกฐินจะทอดผ้าป่าก็ไม่มีเงินที่จะทำจะสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ก็ไม่มีทุนทรัพย์เราไม่มีทุนทรัพย์ส่วนนั้นแต่พุทธเจ้าก็ยังให้อุบายในการที่จะให้ทานเมื่อทานแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยอดยิ่งเหมือนกันทานด้วยวัตถุก็เป็นบุญในส่วนหนึ่งทานนามธรรมซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุก็คืออภัยทานอภัยทานทานความไม่ดีในจิตใจของเราทานความโกรธทานความโลภทานความหลงทานความอิจฉาริษยาที่มีอยู่ในจิตใจที่มันไม่ดีออกไปอภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองแก่บุคคลอื่นที่เขาว่าร้ายทำลายหรือนินทาว่ากล่าวเราอันนี้ก็เป็นทานที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาไปขวายคว้าวัตถุสิ่งของภายนอกแต่มีอยู่กับเราได้หลายคนไม่เข้าใจว่าเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวมีของก็ไม่มีโอกาสได้ทานนั่นเป็นส่วนทานด้วยวัตถุแต่ทานด้วยนามธรรมทานสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลออกจากจิตใจคือความไม่ดีออกไปความโกรธเขาความเกลียดเขาความอิจฉาริษยาเขาตรงนี้แหละให้เราได้ทานให้มากๆนี่เป็นทานทางวัตถุภายนอกและก็เป็นทานด้วยนามธรรมภายในเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนเองอย่างมากทีนี้ศีลนี่ก็เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักการให้เราได้ปฏิบัติอยู่ในส่วนของเราที่เป็นฆราวาสมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องไม่ใช่นักบวชนักพรตไม่ใช่พระไม่ใช่เนนที่อยู่วัดเราก็สามารถที่จะรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้ศีล5เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าให้เราได้ปฏิบัติเป็นนิจศีลอย่างที่ได้สมาทานไปแล้วปานาติปาตาวิรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ปานาปาโนท่านหมายถึงว่าสัตว์ที่มีลมหายใจเข้าออกจะเป็นมดตัวแดงๆแมงตัวน้อยๆในไข่ในคันอะไรก็แล้วแต่ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ทุกตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์เราก็รักตัวของเราสัตว์อื่นก็รักตัวรักชีวิตของเขาเหมือนกันไม่อยากให้ใครมาทำลายมาเบียดเบียนนี่ฉะนั้นศีลข้อที่หนึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมไม่เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบนะนี่ไม่มีใครมาทำลายชีวิตในกอในขอเราก็ไม่ไปทำลายชีวิตเขาเขาก็ไม่มาทำลายชีวิตเราเราก็อยู่กันได้สบายนี่อทินนาทานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ปัจจุบันนี้สังคมโดยเฉพาะในที่เจริญบ้านช่องห้องหอที่พักที่อาศัยเราทำบ้านทำอาคารที่อยู่ที่พักเก็บข้าวเก็บของต้องมีลูกกงเด็กดัดอย่างดีเพราะอะไรเพราะกันขโมยนี่ถ้าคนเรารักษาศีลในข้อที่สองไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาหวงแหนที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นี่เราไม่ไปหยิบไปฉกไปฉวยไปป้นไปจี้ไปฉกไปชิงเอาเราก็จะอยู่กันด้วยความสงบนอนตาหลับปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะซื้อรถป้ายแดงมาจอดลงไปซื้อของไม่ถึง10นาทีกลับมารถหายไปแล้วบางทีนอนบนบ้านตื่นเช้ามารถหายไปแล้วนี่ขนาดติดลูกกงเด็กดัดอย่างดีไม่รู้อะไรมางัดมาตัดมาแงะไปนี่มันเป็นอย่างนี้คือ การที่คนไม่มีศีลในข้อที่2ฉะนั้นปัญหามันจึงเกิดขึ้นในสังคมทุกหย่อมย่านอนตากันไม่หลับนะหวาดผวาเพราะการที่คนไม่มีศีลในข้ออธินาทานทีนี้ในข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีนี่ก็เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะไว้ให้เราปฏิบัติในระหว่างสามีภรรยาคู่ครองนะที่เราจะอยู่ร่วมกันไม่แตกกล้าวสามัคคีบ้านไม่บ้านแตกทะแลขาดนี่เขาเรียกว่าหม้อข้าวยังไม่ดำก็เลิกล้างกันแล้วและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่คนไม่รักษาศีลในข้อที่3นี่เจอแจ็คพอตเลยนะนะนี่ถ้าใครไปสัมสนทางเพศไม่ยินดีในคู่ครองของตนเองในสามีในภรรยาของตนเองในสามีของตนเองเกิดโรคเอดส์เลยทุกวันนี้นี่เป็นปัญหามากพุทธเจ้าวางข้อธรรมะข้อศีลข้อที่3ไว้นี่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ที่เราอยู่ร่วมกันในครอบครัวผัวเมียที่จะทำให้ลูกเต้าเราหลานของเรามีความสุขสงบปัจจุบันนี้เด็กที่มันมีปัญหาเล็กเล่ร่อนที่สร้างปัญหาในสังคมไปดมกาวดมทินเนอร์ไปติดยาติดอะไรต่อมีอะไรก็ล้วนแล้วแต่เด็กที่ขาดความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ที่แตกราวกันหย่าร้างกันเป็นส่วนมากที่ไม่รับผิดชอบในชนิดที่รักสนุกแต่ไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องที่จะดูแลลูกเต้าเราหลานของตนเองในที่ตนเองทำให้มันเกิดขึ้นมาฉะนั้นปัญหามันยังเกิดขึ้นในสังคมทุกหย่อมย่าศีลข้อที่4มุสาวาทาวิรมณีอันนี้ก็เป็นปัญหาในระหว่างเพื่อนสามีภรรยาครอบครัวจนกระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างๆถ้าเราพูดไม่มีสัจจะพูดไม่จริงพูดโกหกพูดเลวไร้พูดหลอกลวงพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดให้ร้ายป้ายสีอันนี้ก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นที่จะให้เราอยู่ร่วมกันลำบากไว้ใจกันยากนะไม่เชื่อใจกันนินทาให้ร้ายกันส่อเสียดนำเรื่องของคนนี้ไปส่อคนนั้นนำเรื่องของคนนั้นมาส่อคนนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องสำรวมระวังในศีลข้อที่4ที่พุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะให้เราได้ปฏิบัติอยู่ทางคฤหัสถ์ญาติโยมในศีลข้อที่5สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มกินของมึนเมาหลายคนก็บอกว่าพระท่านบอกว่าไม่ให้กินสุราแต่เราไปกินเบียร์ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นสุราเมรยมัชฌะท่านหมายถึงของมึนเมาที่ผู้ดื่มผู้กินจะดื่มก็ดีจะดมก็ดีจะฉีดเอาก็ดีนะที่ทำให้ผู้ดื่มผู้เสพเข้าไปนั้นขาดสติขาดการยับยั้งชั่งคิดก็รวมอยู่ในข้อของสุราทั้งหมดฉันปัญหาสังคมไทยของเราในปัจจุบันนี้นี่เราต้องการคนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมนี่เป็นคนดีของสังคมนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี่จะต้องช่วยกันที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาหรือนำธรรมะกลับมาสู่ชีวิตจิตใจของผู้คนประชาชนลูกเต้าหลานของเราให้มากยิ่งขึ้นถ้าเราผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเป็นปู่ไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างของกุลบุตรลูกหลานนำศีลธรรมเข้าไปสู่ชีวิตจิตใจของกุลบุตรลูกหลานของพวกเราแล้วเนี่ยสังคมเมืองไทยของเรามันก็จะเหลวแหลกไปเรื่อยนะนี่ฉะนั้นข้อสุราสิ่งเสพติดสิ่งเหล่านี้นี่มันมากมายเดี๋ยวนี้ลูกหลานของเราเยาวชนนักเรียนแค่เรียนประถมต้นนะนี่เ มัธยมต้นปฐมปลายเนี่ยอายุแค่13 14ปีกินเหล้ากินเบียร์กันสูบบุหรี่กันเป็นแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากสมัยก่อนลูกเต้าเหล่าหลานโดยเฉพาะตามบ้านนอกบ้านนาแล้วนี่จะอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับปู่กับตากับย่ากับยายไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่อื่นแต่สังคมไทยในปัจจุบันไม่ว่าสังคมในเมืองบ้านนอกลูกเต้าเหล่าหลานเกิดขึ้นมาพอถึงวัยที่จะศึกษาเราเรียนเราก็ให้ลูกให้หลานของเราไปเรียนไปอยู่โรงเรียนกินนอนอยู่กับเพื่อนกับฝูงมันก็ไปเอาเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่นี่เพราะอะไรมันเหมือนกับเถาวัลย์นะที่มันอยู่ใกล้ต้นไหนมันก็เลื้อยขึ้นต้นนั้นนี่ยันตรงนี้แหละที่สังคมของเรามันเปลี่ยนไปยันถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายของกุลบุตรลูกหลานได้นำตัวนำตนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาเจริญภาวนา

ดิตทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้เราได้ปฏิบัติเป็นนิจศีล นะนี่เดี๋ยวนี้ในที่ชุมชนหรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆก็มีการรณรงค์ในการเลิกบุหรี่ในก็มีวันเลิกบุหรี่โลกในวันที่31พฤษภาอาตมาบวชกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาที่วัดหนองประพงที่จังหวัดอุบลพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาที่วัดหนองประพงที่จังหวัดอุบลท่านประกาศกับลูกศิษย์ลูกหาให้เลิกละจากสิ่งเสพติดคือการสูบบุหรี่เคี้ยวหมากตั้งแต่ปี2513สมัยนั้นยังไม่มีใครที่จะเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้แม้แต่รัฐบาลบ้านเมืองก็ยังไม่ได้รณรงค์เลิกสิ่งเสพติดเล็กๆน้อยๆอย่างในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ว่าร้านค้าสถานที่แห่งไหนเขามีที่จำกัดนะนี่แม้แต่การขายบุหรี่ก็ต้องไม่เอามาโชว์มาอะไรเลยทุกวันนี้ลดน้อยลงที่สุดนะเพื่อให้คุณบุตรลูกหลานของเราเลิกละจากสิ่งเสพติดเหล่านี้ฉะนั้นในส่วนของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาปีนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาคณะสงฆ์นำโดยพระธรรมวรนายกเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาที่จังหวัดนครราชสีมามีการรณรงค์วัดปอดเหล้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชนะวัดปอดเหล้าไม่ใช่ว่าพระไปกินเหล้าในวัดไม่ใช่โยมไปกินเหล้าในวัดคือไม่ให้โยมเข้าไปกินเหล้ากินสุราในวัดนี่ที่จังหวัดนครราชสีมาในพรรษาที่ผ่านมานี่รณรงค์กันนะและก็จะรณรงค์ให้มีศักยภาพมีคุณภาพเต็มร้อยนะนี่นี่คือผลงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างที่อาตมาอยู่กับครูบาอาจารย์มาก็ที่มาเลิกละสิ่งเสพติดที่ยังไม่บวชก็สูบบุหรี่แต่เมื่อบวชแล้วมาอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ก็เลิกเมื่อเลิกแล้วมันก็สบายไม่ได้มีอะไรนะคุณโยมคนไหนที่สูบบุหรี่ก็เลิกก็ได้นะนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อชีวิตของตนเองเลยนี่มากก็เหมือนกันถ้าเคี้ยวมากมากอย่างนี้ก็สามารถที่จะเป็นมะเร็งในกระพุ้งแก้มได้ถ้ามาเคยเห็นโยมคนเสียชีวิตแกไม่เคี้ยวมากไม่อมมากก็ตั้งเฉพาะเวลาที่นอนตอนนั้นนอกนั้นก็อมตลอดสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตอายุ70กว่าปีกับพุงแก้มสองข้างนี่เปื่อยหมดเลยนี่ด้วยจะเป็นพวกปูนหรือพวกอะไรที่มันไปกัดไปอะไรเนี่ยมันมีส่วนนะที่สูบบุหรี่นี่ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างมากท่านก็คงจะได้ยินหลวงพ่อคูณนะพ่อหลวงพ่อคูณนี่ท่านมีเหรียญดังที่จังหวัดนครราชสีมาที่ท่านมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เพราะท่านเลิกสูบบุหรี่นะถ้าท่านไปทางเขตจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยตามแยกตามจะมีรูปท่านนั่งยองๆขีบบุหรี่มวนใหญ่ๆก่อนที่ท่านจะเลิกปีนั้นท่านก็เข้าโรงพยาบาลปีหนึ่งทั้งหลายครั้งหมอก็ถวายท่านว่าหลวงพ่อต้องเลิกถ้าไม่เลิกก็คงไม่มีชีวิตอยู่ท่านก็เลิกสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ท่านมีร่างกายแข็งแรงนะหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสมีน้ำมีนวลนี่คือส่วนสิ่งเสพติดเด็กๆน้อยๆเช่นในศีลห้าประการในข้อสุรานี่ให้เรารวมมาถึงสิ่งเสพติดที่เรามองข้ามไปว่ามันไม่มีโทษไม่มีภัยก็คือหมากพลูบุหรี่ทั้งหลายนะนี่เป็นคุณธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าวางขั้นตอนให้เราอยู่ในส่วนของคฤหัสถ์

0: ทีนี้เพิ่มขึ้นไปอีก3ข้อเรียกว่าเป็นศีล8ศีลอุโบสถซึ่งเป็นศีลสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมที่จะต้องปฏิบัติกันแต่ว่าปฏิบัติในส่วนที่อุกกิจศีล8ศีลอุโบสถเป็นศีลที่เราจะต้องปฏิบัติในวันพระวันธรรมสวรรค์หรือวันที่เรามีโอกาสถ้าเป็นศีลอุโบสถก็สมาทาน8ข้อเหมือนกันศีล8ก็สมาทาน8ข้อเหมือนกันแต่มันต่างกันโดยการปฏิบัติศีล อุโบสถถ้าเราสมาทานเป็นศีล อุโบสถก็หมายถึงว่าเราเข้าอยู่ระหว่างวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่ถ้าเป็นศีล8ก็อยู่ไปได้เรื่อยๆรักษาได้เรื่อยๆเหมือนอย่างชีอย่างนี้ก็รักษาศีล8ศีลข้อที่6วิการโภชนาเว้นจากการบริโภคอาหารในลาวิการตั้งแต่อาทิตย์เที่ยงไปคือเวลาวิการของธรรมะของคำสอนของพุทธเจ้าของเราไม่ใช่วิการในเวลาเย็นเหมือนอย่างที่ชาวโลกเขาถือกันไม่บริโภคอาหารในลาวิการตั้งแต่เที่ยงไปยันที่อาตมาบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ตั้งแต่บวชมาก็ฉันกันเมื่อเดียวก่อนเที่ยงก็ไม่พร้อมนะโยมนะนี่เป็นอาหารกายแต่อาหารใจนี่สำคัญนะเดี๋ยวจะพูดในต่อไปนัจคีทวามาราคันทวิเลเว้นจากการดิดสีตีเป่าขับร้องฟ้อนลำไม่ปะแป้งแต่งหน้าไม่เขียดคิ้วทาตานี่เป็นศีลข้อที่7ศีลข้อที่7นี่ถือว่าเป็นศีลที่มีความประหยัดสำหรับญาติโยมมากไม่ดิดสีตีเป่าไม่ขับร้องฟ้อนลำไม่ปะแป้งแต่งหน้าไม่แต่งหน้าไม่ต้องใช้เครื่องสำอางไม่ต้องมีเครื่องประเทืองผิวโยมผู้หญิงนี่ชุดเครื่องสำอางในนี้เท่าไหร่ตกเป็นหมื่นก็มีนะว่านะไหนจะครีมรองไหนจะครีมทาไหนอะไรอาตมาก็ไม่รู้เราก็ได้ยินเขาพูดนะหมดมากนี่แต่ถ้าโยมมาถือศีล8เนี่ยไม่ปะแป้งแต่งหน้าไม่เขียนคิ้วทาตาโอ้ประหยัดเยอะนะโยมนี่ล้างหน้าอย่างดีก็ฟอกสบู่อาบน้ำอะไรอย่างนี้นี่เราไม่ดีดสีตีเป่าไม่ขับร้องฟ้อนลำเราก็ไม่ได้ไปต้องไปซื้อเครื่องวีดีโอโทรทัศน์เทปซีดีวีซีดีอะไรมาดูก็ไม่ต้องเสียเงินมันก็ประหยัดนี่ในศีลข้อที่7นัจคีตวามาราเนี่ยไม่ประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมเราไม่ต้องมีสร้อยมีสังวานมีเครื่องประดับก็ไม่ต้องไปซื้อสร้อยซื้อทองซื้อแหวนเดี๋ยวนี้ทองเท่าไรโยมบาทหนึ่งตั้งหมื่นกว่าแล้วนี่เห็นว่าหมื่นเท่าไรหมื่นสี่ร้อยเท่าไรลดลงมาหน่อยเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่หมื่นเก้าร้อยโยมหลายคนก็จะซื้อทองไว้เก่งกำไรเหมือนกันกองหน้าแห้งไปเนี่ยมันลดลงมาอย่างเร็วเลยนะนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในศีลนี่พระพุทธเจ้าท่านวางให้เราได้ปฏิบัติอยู่ในส่วนของคฤหัสถ์อาตมาเห็นว่าศีลข้อที่ศีล8ตั้งแต่วิกาลโภชนานัจคีตวาอุจจานี่ก็ไม่นอนนั่งที่นอนใหญ่ภายในยัตระนุนสัมฤทธิ์คือที่นอนบนฟูกใช่มั้ยฟูกเตียงใหญ่ฟูกใหญ่ชุดหนึ่งเท่าไหร่โยมแค่เตียงไม่อัดนี่ก็ 2,000 ขึ้นไปแล้วพอนอนได้พอเผลอตัวใหญ่ๆนอนไม่ได้ด้วยซ้ําไปเตียง 2,000 กว่าบาทเนี่ยพอไม่อัดมันบางนี่มันต้องหลายตังค์โยมแต่ถ้าเรามารักษาศีล8เนี่ยหมอนใบหนึ่งเสื่อผืนหนึ่งราคาไม่กี่ร้อยนะนอนได้สบายนี่ฉะนั้นในศีล8ศีลอุโบสถในพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะให้เราได้ปฏิบัติอยู่ในส่วนของคฤหัสถ์นะได้มาปฏิบัติกันในวันพระวันธรรมสวรรค์ข้างขึ้นข้างแรมขึ้น8ค่ำขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม14ค่ำแรม15ค่ำนี่เป็นศีลสำหรับคฤหัสถ์ทานศีลภาวนาทีนี้เมื่อเราได้มารักษาศีลอยู่วัดเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติคือได้มานั่งสมาธิ เอานั่งสมาธิเลยนะโยมนะทำจิตทำใจให้สงบสบายหลักการนั่งสมาธิคือนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงเหมือนพระพุทธรูปโยมพุทธรูปตรงแบบไหน อย่างอาตมานั่งเนี่ยก็คงจะไม่ตรงมาตัวอย่างไม่ได้นะเนี่ยแต่พุทธรูปในตรงนี่ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ค่อมไปข้างหน้าไม่แอนไปข้างหลังนะนี่นั่งตัวตรงรับตาลงปิดเปลือกตาเบาๆนะแล้วก็สำรวมกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกนะสูบลมเข้าลึกๆสูบลมเข้าลึกยาวๆแล้วค่อยผ่อนออกตามลมเข้าไปถึงสะดือกำหนดในใจด้วยว่าพูดเข้าไปกำหนดในใจออกมาว่าโทออกมาถึงปลายจมูกหรือเราจะรู้อยู่แค่ลมเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ทำความรู้สึกนึกคิดอยู่ตรงที่ปลายจมูกนี้กำหนดในใจด้วยนะพุทโธพุทโธนี่เป็นอุบายผูกจิตของเรานะนี่การนั่งสมาธิเป็นนิยมที่สังขารไม่เอื้ออำนวยนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งขัดธรรมะไม่ได้พิงเก้าอี้ก็ได้โยมนั่งพิงเบาะนั่งโซฟาก็ได้ก็หลับตาลงกำหนดลมหายใจเข้าออกทำใจให้สงบสบายอย่าไปคิดอะไรในขณะที่เราทำสมาธิไม่ใช่ไปคิดว่าโอ้ยนี่มันถึงปฐมฌานนี่ยังทุติยฌานนี่ยังตติยฌานนี่ยังไม่ใช่อย่างนั้นมันจะได้เห็นโน่นเห็นนี่ไปสวรรค์ไปนิพพานไปเห็นวิมานแก้วอะไรทั้งหลายอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นคือนั่งให้มันสงบนะมีสติรู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกทำใจสบายสบายเรามีเวลาที่มาอยู่วัดเราก็จะได้ทำสมาธิตรงนี้หรือญาติโยมที่ทำกิจทำงานทำอะไรทั้งหลายที่มีเวลาว่างอย่างเรานั่งไปในรถเราไม่ได้ขับรถไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนั้นเรานั่งเฉยๆนี่เราก็สามารถที่จะกำหนดลมหายใจได้พุทโธพุทโธไปได้ว่างจากการทำงาน5นาที10นาทีทำได้พยายามทำจิตทำใจของตนเองให้สงบให้เยือกเย็นให้ผ่องใสจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ฉะนั้นคนเราส่วนมากนี่จิตใจไม่ค่อยสบายจิตใจไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยมีพลังนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยถึงหวั่นไหวตามอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะโยมเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังไม่มีพลังนะเราไม่เคยได้ให้อาหารของใจเราไม่เคยได้ให้อาหารของจิตเราให้แต่อาหารกายกาวริงเวลาอาหารคือคำข้าวนี่หามาหมูเห็ดเป็ดไก่ขนมนมเนยตรงไหนที่มันจะอร่อยไปดื่มไปกินไปทานกันกินบนดินไม่พอขึ้นไปกินบนฟ้ามันจะอร่อยอร่อยนี่ยิ่งกินยิ่งทานมันก็ยิ่งแก่นะโยมนี่อาหารของกายนี่เราลืมให้อาหารของใจฉะนั้นเมื่อกายเราไม่ได้มีอาหารใช่ไหมแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีกำลังนี่ใจก็เหมือนกันเราไม่ได้อาหารของใจเราไม่อาหารจิตจิตของเราก็ไม่มีพลังอะไรล่ะอาหารของจิตโยมมโนสัญเจตนาอาหารความอิ่มใจความสุขใจความปลื้มใจความสงบใจนี่แหละคืออาหารของจิตโยมนี่เห็นไหมเวลาเรามีความดีใจปลื้มใจอุ้ยปีนี้ได้สองขั้นทำงานเจ้านายยกย่องสรรเสริญลูกเรียนได้เลื่อนชั้นได้รับปริญญาปริญญาได้ข่าวดีเขาสรรเสริญเยินยอนี่ดีใจปลื้มใจสุขใจอิ่มใจนี่คืออาหารของจิตโยมฉะนั้นการทำจิตให้สงบนี่คือการให้อาหารจิตให้พลังของจิตเราทั้งหลายลืมไปนะนี่มีแต่ไปหาอาหารของกายแต่จิตนี่มันมีทุกข์โยมโอ้ยบางคนนี่ทุกข์กินกับน้ำตานอนกับน้ำตานะทั้งที่อยู่อาศัยมันน่าจะสะดวกสบายถ้าเรามองข้างนอกคนอื่นเห็นโอ้ยบุญท่านบ้านหลังใหญ่โตโหฐานนั่งรถแอร์เย็นชำห้องแอร์เย็นนอนในที่นอนใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นตันสำลีอย่างดีแต่ที่ไหนได้นอนร้อนยิ่งกว่าไฟนี่ใจเป็นทุกข์นี่ นี่คือเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกลาจิตใจของคนเราฉะนั้นในพุทธศาสนาของเราธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลักธรรมะลึกซึ้งถึงจิตใจนะซึ่งไม่มีศาสนาไหนไม่มีศาสดาองค์ใดที่จะสอนได้อย่างพุทธเจ้าของเรายันอาตมาไปยุโรปไปเยี่ยมสำนักสาขาวัดหนองประพงตอนนั้นชาวฝรั่งทั้งหลายเขาสนใจพุทธศาสนาเพราะอะไรเราก็จะเห็นนะว่าชาตะวันตกทั้งหลายนี่ที่เขาเจริญแล้วนี่มากด้วยวัตถุสะดวกสบายทางร่างกายแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของชีวิตคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจนะความดีไม่มีขายใครอยากได้ทำเอาเองคือบุญกุศลนี่ไม่มีขายให้กันไม่เหมือนเครื่องสังฆทานที่จะไปซื้อมาถวายพระได้อย่างนั้นบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำฉะนั้นคุณงามความดีทั้งหลายนี่เราต้องทำด้วยตนเองนี่ศาสนาอื่นไม่มีหลักคำสอนที่จะให้ปฏิบัติเพื่อความระงับดับทุกข์ในจิตใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรายันอย่างที่ชาวต่างชาติที่วัดปานาชาติที่วัดสาขาอยู่ที่จังหวัดอุบลสาขาวัดหนองประพงมีชาวต่างชาติมากมายมาบวชอยู่ตรงนั้นซึ่งชาวต่างชาติทั้งหลายเขาเหมือนกับคนไทยในยุคปัจจุบันก็ไม่ได้มีความจริงใจในกับศาสนาที่ดั้งเดิมยิ่งมีการเรียนการศึกษาเขาก็พยายามที่จะขวอยคว้าแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าฉะนั้นเมื่อเขาได้มาประพฤติปฏิบัติมาฝึกหัดมาทำสมาธิที่จิตมันวุ่นวายสับสนเดือดร้อนที่ไปท่องเที่ยวทั่วโลกมันก็ยังไม่มีความสุขความสบายอย่างแท้จริงของชีวิตเมื่อเขาได้มาทำสมาธิทำความรู้สึกนึกคิดในจิตใจทำจิตให้ปล่อยให้วางให้ว่างมันเป็นความสุขที่ไม่ใช่จะไปซื้อไปหาได้และก็ไม่มีในหลักคำสอนของศาสนาไหนนอกจากศาสนาพุทธนี่เจ้าอาตมาถึงได้กล่าวแล้วว่าเราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยนี่โอ้แต่เราได้ไปเห็นสิ่งภายนอกต่างประเทศและมองย้อนมาถึงคนไทยเราเมืองไทยเรานี่เราจะรักเมืองไทยเราจะรักเทิดทูนพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างยิ่งนี่เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นตอนในส่วนของคฤหัสถ์เมื่อเราให้ทานแล้วก็มีการรักษาศีลศีล5ศีล8ศีลอุโบสถแล้วก็ให้ได้ภาวนาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางชีวิตจิตใจเป็นที่กราบไหว้บูชาบ้านของเราจะต้องมีห้องพระมีโต๊ะหมู่บูชาก่อนหลับก่อนนอนนะโยมกราบพระในการสวดมนต์ย่อๆไม่ต้องสวดมากมันอยู่วัดในการนั่งสมาธิอย่างที่บอกไปแล้วว่านั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทั้งกายตรงหลับตาลงกำหนดลมหายใจเข้าออกคุณตาคุณยายคนแก่ที่นั่งไม่สมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นั่งโซฟาก็ได้ทำจิตให้สงบโยมให้สงบอย่างน้อยให้มันได้สัก5นาที10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือได้มากเป็นชั่วโมงยิ่งดีโยมวันหนึ่งคืนหนึ่งให้เรามีโอกาสได้ทำจิตใจให้ผ่องใสให้เบิกบานให้อิ่มเอิบให้สบายสบายสบายหลายคนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเท่าแก่ชราถามถึงความสบายใจไม่เคยมีทำไมมันทุกข์ขนาดนั้นโยมทั้งที่ดูฐานะสิ่งภายนอกที่เราอยู่อาศัยบ้านเรือนใหญ่โตฐานรถเรือฐานะความเป็นอยู่การศึกษาแต่ว่าใจนี้มันมีแต่ทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ที่เราสวดใช่ไหมยัมปิฉังละละปฏิตัมปิทุกขังนี่ เรามีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์นี่แหละคนโยมที่มารักษาศีลเจริญภาวนาด้วยสวดมนต์ประจำแล้วก็สวดบทนี้อยู่ตลอดนะบางคนสวดจนหนังสือขาดไปไม่รู้กี่เล่มก็ยังไม่มีธรรมะในใจยังอยู่ในตัวหนังสือนี่ฉะนั้นขอให้เราได้น้อมมาเป็นโอปัญญกธรรมน้อมเข้ามาที่ในจิตใจของเราโยมนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนบพังคมาธรรมามโนเชษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าจะสำเร็จก็ด้วยใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจโยมนะยิ่งโยมที่มีสมบัติมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัยการอำนวยความสะดวกทางร่างกายที่อยู่ที่กินอะไรทั้งหลายดีๆนี่นะไม่เดือดร้อนทางส่วนนั้นและเราก็มีคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเรานี่โอ้ยิ่งเป็นสุขอย่างแท้จริงนะโยมนะชีวิตของเรานี่เพียงน้อยนิดโยมนะนี่คนเรานี่มีอยู่3วัยนะปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีมัชฌิมวัยตั้งแต่25ปีถึง50ปีปัจฉิมวัยก็คือ50ปีล่วงไปแล้วนี่พุทธเจ้าท่านไหนเราพิจารณาวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะโยมปีที่ผ่านมานี่เราทำอะไรบ้างนะปี49ล่วงมาถึงวันนี้ก็เดือนกุมภาแล้วนี่นะทานได้ทานได้ยังศีลได้รักษาได้ยังภาวนาได้เจริญได้ยังได้ทำความรู้สึกนึกคิดในจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลปลอดโปร่งแจ่มใสได้ยังหรือยังมันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนกัดกลุ้มวุ่นวายนะเดี๋ยวภรรยาเป็นอย่างนั้นสามีเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนั้นหลานเป็นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรมันบางคนนี่นอนไม่หลับโยมเพราะมันกลุ้มมากก็ไปกินเหล้าให้มันนอนหลับหรือไปกินยานอนหลับไปกินยานอนหลับมากๆมันก็เลยเป็นโรคประสาทขึ้นในทีนี้นี่เพราะมันไปทำลายระบบในประสาทที่มันทำงานปกติฉะนั้นถ้าหากว่าเราหันเข้ามาหาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านะโยมนะมาฝึกทำสมาธิคือตัดความรู้สึกนึกคิดที่มันวุ่นวายสับสนในเรื่องจิตการงานภาระหน้าที่ทั้งหลายลูกเต้าเหล่าล้านสามีภรรยาบุตรธิดาบ่าวไพ่ในขณะที่เรามาทำสมาธิให้จิตของเราให้สงบคือมาฝึกจิตของเราให้มันปล่อยให้มันวางให้มันว่างนะทำบ่อยๆโยมนะนี่ในเวลาเช้าเวลาเย็นก่อนนอนตื่นนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอย่างที่กล่าวแล้วให้ได้สัก5นาที10นาทีถ้าไม่ได้นานให้จิตใจสบายอิ่มเอิบจริงๆนะค่อยลุกไปทำกิจการงานค่อยหลับค่อยนอนนี่ถ้าผู้ใดสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตานอนหลับก็ฝันดีเทวดารักษาไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบผ่องใสเบิกบานก่อนที่จะไปทำกิจทำงานเมื่อเราไปประกอบกิจการงานความนึกคิดสัญญาความจำได้ไหมรู้ต่างๆมันก็ดีปลอดโปร่งแจ่มใสใจของเราสบายมันนึกอะไรก็ออกคิดอะไรก็ออกแต่ถ้าเราจิตใจของเรามันตีบตันด้วยความโกรธความเกลียดทะเลาะกับสามีมันแต่เมื่อคืนทะเลาะกับภรรยามันแต่เมื่อวานโอ้ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังติดเชื้อมาเลยโยมนะเห็นอะไรก็ของหูของตาไปหมดมันเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ดีโยมใจมันเป็นบาปนี่ใจเป็นมันเป็นบาปนี่มันเห็นอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นตาเห็นก็ไม่สวยหูได้ยินก็ไม่เพาะจมูกได้กลิ่นก็ไม่หอมนี่สัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ดีทั้งนั้นนี่เพราะใจมันไม่ดีใจมันเป็นบาปแต่ถ้าใจเป็นบุญนะโยมใจดีนี่อย่างที่โยมทั้งหลายมานั่งคนบุญทั้งนั้นเลยนี่นั่งด้วยกันหลายคนไม่มีเรื่องอะไรนี่ใจบุญยิ้มแย้มแจ่มใสหันใต้แลขวาเขามีแต่ผู้มีหน้าตาอิ่มเอิบแจ่มใสนี่ถ้าใจเป็นบาปเลยโยมหันใต้เดี๋ยวก็หน้าบึ้งแต่หันขวาแล้วก็ซัดกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือใจบาปเจนเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังตั้งใจอยากจะได้บุญขึ้นเหนือร่องใต้ไปรถมาเรือไปทอดกฐินไปทอดผ้าป่า ไปแสวงบุญไปหาบุญแต่หลายๆคนก็ยังไม่รู้จักบุญว่าบุญนี้มันคืออะไรนี่ว่าบุญนี่มันเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นตัวเป็นก้อนอะไรอย่างนั้นนะบุญนี้มันเป็นนามธรรมนะโยมบุญคือความสงบความระงับความเยือกเย็นความผ่องใสของจิตใจบาปคือสภาวะที่มันเศร้าหมองที่มันขุ่นมัวนะนี่ฉะนั้นใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปนะให้ภาวนาไว้นะโยมนะฉะนั้นวันนี้อาตมามีโอกาสมาพบปะพูดคุยให้ธรรมะสิ่งรานพนน้อยกับญาติโยมชาวกรุงเทพมหานครนะก็ขอฝากธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไว้ในดวงจิตดวงใจ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เรือนจำกลางเชียงใหม่นำผู้ต้องขังสนับสนุนโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องขังเด็ดขาดจำนวน20คนร่วมกันออกปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดขุดลอกละเหมืองพญาคำโดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนโครงการ Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ได้นำกำลังผู้ต้องขังร่วมพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพานสมโภชเชียงใหม่700ปีในพื้นที่ตำบลสันปะเลียงหมู่ที่4ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทางกว่า20เมตรสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมของทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหอยในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ปรับปรุงตนเองและทำประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนใครปลูกกัญชาได้บ้าง
13: เฮียเฮงเดี๋ยวนี้เขานิยมปลูกกัญชากันเหรอ
14: ขยะแม่สมัยจะปลูกเหรอ
13: เปล่าฉันเห็นวิสาหกิจชุมชนแถวบ้านฉันน่ะคึกคักจะปลูกกัญชากันใหญ่เลยมันปลูกได้แล้วเหรอฉันสงสัยอ่ะว่ามันไม่ผิดกฎหมายเหรอ
15: ปลูกได้ค่ะแต่ต้องยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาก่อนค่ะซึ่งผู้ขออนุญาตได้ต้องเป็น1หน่วยงานรัฐที่สอนเกี่ยวกับแพทย์เภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย2คนที่ทำอาชีพด้านการรักษาแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันเภสัชกรรมหมอฟันหมอสัตว์ 3. มหาวิทยาลัยเอกชนที่สอนเกี่ยวกับการแพทย์และเภสัชกรรม 4. เกษตรกรที่รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์การเกษตรแต่ต้องมีหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชนดูแลในการปลูกนะคะ
13: อ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าสามารถขออนุญาตปลูกได้นี่เองวิสาหกิจชุมชนแถวบ้านฉันน่ะถึงได้ตื่นเต้นปลูกกัญชากันใหญ่เชียว
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ยังไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ย
0: จะไม่แค้นได้ยังไงโดมทุกงวดเลย
1: โดนก็รวยอ่ะสิ
0: มันโดมกินนะสิ ไอ้นี่จะ

0: ะดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ครับไม่ใช่ปานแล้วนะเหรอ
0: ไม่ใช่ยักษ์โดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่างนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมงานโครงการหลวง57ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569พลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่10ประจำปี2569ที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ชั้น2อาคารปฏิบัติการ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยจัดประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแบบโครงการหลวงโดยองคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติดำเนินงานโดยยึดตามแผนแม่บทระยะ3ปีรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเจตนารมและวัตถุประสงค์ของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านอาชีพตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลพร้อมกันนี้ได้ประชุมติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตประทุมวันกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Booming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านจัดแสดงนิทรรศการการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์กิจกรรมภายในงานตลอดจนแผนการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถถ่ายทอดผลสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่สาธารณชนได้อย่างครบถ้วนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนคำที่มีความหมายเหมือนกัน
9: คุณครูสั่งการบ้านให้ก้อยหาคำที่มีความหมายเหมือนกันพี่เก่งช่วยก้อยคิดหน่อยสิจ้า
10: คำอะไรบ้างล่ะก้อยมีตั้งหลายคำอ่ะ
9: ก้อยได้คำว่าผู้หญิงจ้าพี่เก่งพยายามหาคำที่มีความหมายว่าผู้หญิงที่จำง่ายๆนะ
10: อะไรดีนะเอางี้กัญญานารีสตรีบังออนนงนุชสมรดรุณีนงพงาอรไทยกาญดายุภายุพดีนงเยามารสียุพยงนงครานใช้ได้ไหมก้อย
9: เก่งมากเลยพี่เก่งคุณครูต้องชมก้อยแน่แน่
11: ภาษาไทยมีคำที่แปลว่าผู้หญิงหลายคำให้เลือกใช้เป็นชื่อและใช้ในการแต่งคำประพันธ์
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022484